0: การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
2: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศ

0: พร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและโนมินี
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งนิรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
1: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทาโนมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
5: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอน พิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับ อัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
4: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอร์เนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8-13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
11: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอน ควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้ จากนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
20: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Review SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
21: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
20: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Review SME ไว้ไงบ้างนะคะ
21: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Review SME ค่ะเราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรม

0: อยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
1: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
1: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
0: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
0: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภท ของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่

0: เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
4: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5: ในกฎหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
5: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง
6: ี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
4: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกาคิดปาโลรายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
8: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านBangkok Gems and Jewelry Fairครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานBangkok Gems and Jewelry Fairครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
10: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
9: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
11: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
9: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
14: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
13: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง170%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
15: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
13: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
18: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันคลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานรับฟังรายเรดิโอเมกะสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: ที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมแต่ยังว่าหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือน090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยไทยเงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอา

0: เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบานบานแต้มเป๊ะปากแป๊ะๆพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคำเว้าขมในๆอย่าเป่าจมล่างเถอะขมขี้เพียไผ่นาหักสิดีอย่าสติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถอะกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในน้อไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี้คานไปไหวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโฆษกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปะแปะเว้าแวะแวะขันกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเฮือนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอื้อยพี่ดาวเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่ตรงไหนก็ส่งแรงใจหากันนะครับ0902927444ครับจังหวะกัน
1: ถูกครับ
2: ครับผม
1: ได้บุญได้บุญยาบำรุงยาบำรุงดวงตาล่ะ
2: บำรุงดวงตากี่กระปุกครับ
1: ปุกเดียวครับ
2: ปุกเดียว650 บาทนะครับ
1: ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับครับอาจารย
3: ์ฮัลโหลได้รับของออเดอร์หมู่บ้านนี
2: ่อ๋อน้องเอาไปส่งให้แล้วเนาะครับเนาะ
3: ได้รับเรื่องจิตอกก้อนเชียงจิตอกหมู่บ้านแต่ว่าบริโทษบอกหมู่บ้านนี่บริโทษมานี
2: ่ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ที่โทรมาบอกครับ
3: สนิทเด้อจิตอกก้อนเด้อ
2: ครับผมนมัสการ
4: คุณล้นสารธนุ
5: ครับครับเอาอ่ะเอากาแฟ2กล่องเด้อว่าล่ะ
4: ครับกาแฟ2กล่องกาแฟมา13ส่งฮอดพ่อ14เด้อ
5: ครับครับครับก็ไปคือบ่จิตรัสเซีย
4: ติดอยู่ครับพ่อคันกดถือคันกดบ่ถือก็บ่ติดได้เพรา ะว่า
5: ครับโอเคโอเคตอนนี้นะ
4: วันที่14เด้อค่อยสิได้ของเด้อมื้อนี้กาแฟเบิดเด
5: ้อครับ
4: ครับพ่อครับพ่อบุญล้นครับ
5: ครับครับครับครับ
4: ครับสวัสดีครับเก่ง
6: เยอะ
4: ครับแม่บ่าวบ่อยครับ
6: แม่บ่ยินแม่บ่ยินโดนนี่แม่โทษเจ้าเลยนี
4: ่จ้าแม่แม่สบายดีกาแฟ2กาแฟ2กล่องกาแฟเบิดกาแฟสิมาวันที่13ส่งออกฮอนแม่14เด้อลงจองไว้เด้ออีก3มื้อ4มื้อ
6: จองไว
4: ้จ้า2กล่องเนาะแม่เนาะแม่เบิง
6: จ้า
4: แม่เบิงนะรองอีแม่นอยู่ใกล้แม่นตัว 100.75 สอสมาร์ทเรดิโอตีหาฮอดทุ่ม1
6: มันเปิดหาบ่เห็นโอ้ยไปทางใดเนาะแม่ว่าคือบ่มีว่าจั่น
4: มันสิมีช่วง 8:00 นกับ 4:00 นแรงนี้มีพ่อใหญ่สำลิดมาแทรกที่เหลือแม่นของเฮาเบิด 8:00 นฮอด
6: โอ้ไปยิ่งมองพ่อใหญ่สำลิดมาแทรกติ
4: แม่นพ่อใหญ่สำลิดแซ่มมัน 8:00 นฮอด 9:00 นแล้วก็ 4:00 นแรงฮอด 5:00 นแรงที่เหลือแม่นรายการเฮาเบิดตั้งแต่ตี 5:00 น1ครับแม่อีแม่เปิดไว้เบิดมื้อแล้วเด้อสอสมัครได้ทุกละ
6: แม่เปิดหาบ่เห็นจ้าเดี๋ยวนี้เป็นเดือนแล้วจ้ะพุ่น
4: ครับสอสมาร์ทเรดิโอเขาเจ้าโทรวุ่นๆอยู่แม่อยู่ซุ่มอยู่ไกลๆอยู่น้องกรุงศรีเพิ่นก็ได้ยินของอีแม่อยู่คำใหญ่มันอยู่ไกลนึงเกินสถานีเพิ่นก็อยู่กระนวนอยู่ไกลโรงเรียนกระนวน
6: มันจ่อกันที่ใดบุ
4: บ่จ่อดอกอีแม่หมุนไวรวดอัน 100.75 นั่นล่ะครับครับหมุนไวเด้อแม่เด้อ
6: โอ้ยเปิดหาบ่เห็นจะเกี่ยวว่าซั่นดอกแม่ว่า
4: ครับผมครับ
6: จะไปจะชมไปตกอันน้องอันบ้านอันห้วยเม็ดจิ๊กเด้อ
4: จ้าแม่จ้าบ่ทรงบ่ทรง
6: นําได้จ้องไปตกหวยเม็ดคุณเขาโทรมาถามแม
4: ่ตําบลคําใหญ่ผมก็บ้านเลขที่1415ตําบลคําใหญ่อําเภอห้วยเม็ดจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละกะลุง
6: บ่แม่นคุณเด้บ่แม่นมันตําบลหนองใหญ่อําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน
4: ธุ์เอ้าบอกไม่บัดนี่ตําบลหนองใหญ่แม่ใหญ่บ้านบ
6: ่บ่แล้วขอของเก่านั่นล่ะ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่
6: 141
4: หมู่5
6: หมู่5
4: ตำบล
6: ตำบลหนองใหญ
4: ่หนองใหญ่บ
6: ่หนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
4: อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
6: จ้า
4: จะได้แก้ข้อมูลเด้อมันเป็นหวยเม็กด้วยนี
6: ่เป็นมันเป็นหวยเม็กของเขาว่าแก้ไม่ได้แม่ว่าซั่นเขาบอกเขามาส่ง
4: ได้ๆๆครับได้ครับ
6: บ่เขียนเอาหยังก็พุ่นซั่นได้แม่ว่า
4: เอาสิได้แก้ที่อยู่เด้ออื
6: ม
4: จ้าเจ้าสิบอกเขาไว
6: ้เออ
4: จ้า
6: แก้ที่อยู่
7: จ้าจ้าโอเคครับแม่เบง141หมู่5ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่อยถึกเนาะบัดนี้เนาะ
6: เออนี่กันถึก
7: โอเคโอเค
6: อันนั้นนั่นพุ่นตกน้องอันหัวเมฆพุ่น
7: เอ้อันเก่ามันก็เป็นหัวเมฆกันแล้วมันเป็นคําใหญ
6: ่มันบ่แม่นเด้
7: จ้าจ๋าแก่ล่ะลูกแก่ให้แล้วเด้อบัดนี้เด้อให้ตัวอีแม่จ้าจ้าขอบคุณครับแม่เพ็ง
6: มีสบายเด้อแม่บ่ได้ยินดูเด้อ
7: จ้าอ่ะมุ่นมาสอสมาร์ทเรดิโอละ 100.75 น่ะละจักหน่อยไปเพราะยังสำลิดเข้า 8:00 นแล้วละ 9:00 นเป็นต้นไปฮอดแรงกักละของเฮาบัดนี้
6: จริง
7: ครับ
6: ไม่เปิดหาอยู
7: ่จ้าจ้าจักหน่อยแม่เปิดหาเด้อต่อจากข่าวผู้ใหญ่สำลิดนั่นล่ะ
6: พุ่นแก่นโดนเด้อเนาะแก่นสบู่มาใหม่ๆพุ่นแม
7: ่จ้าจ้าโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวน้องกุ้งซีก็สิได้เดือนหน้านี่ละ
6: น้องกุ้งซี
7: เออมองเก้าล่ะครับแม่
6: เออมาอยู่มองนี้ก็สิได้ยินอยู่กัน
7: ครับโอเคครับแม่ครับ
6: อันนี้อยู่ใจอันนี้
7: อยู่ดอนครับ
6: บ่อันสถานีแม่อยู่อัน
7: ว่าอยู่กระนวลครับสอสมาร์ทเรดิโอ 100.75 สอสมาร์ทเรดิโอเทศบาลน้องใหญ่ฟังได้ดิล่ะแม่พวกนั้นผมไปขี่รถเช็คอยู
6: ่โอ้ยแม่ได้ฟังบ่ได้จักเทื่อ
7: จ้าแม่เ
6: ราบอกกันบ่ว่าสิเนาะมีที่อยู่น้อยบ่ห
7: ือยันสิแม่นอยู่ครับอีแม่มุนหาเด้อ
6: มุนหาอยู
7: ่จ้าจ้าโอเคครับแม่
6: เอออ่ะดีๆซั่นบ่า
7: จ้า
8: ท่านนี
9: ่ครับ
8: ในห่างแม่ได้เลยเรื่องของ
9: ได้แล้วแม่เนาะ
8: จ้าขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณคุณ
8: ลูกแม่ก็ได้แล้วแม
9: ่ดี
8: โอ้ยอันเดี๋ยวว่าแม่มาวัดควรจะถามแม่อยู่ว่าแม่แข็งแรงขึ้น
9: ครับ
8: วันนี้มือเพิ่นเอาไปส่งนั่นเพิ่นก็มีคนมาหากับแจกให้เพิ่นผู้เราส่องหน่อยแม่อันในห่าง
9: ครับแม่ครับ
8: บัดนี้เพิ่นเลยว่าอันคันกาแฟมานี่เพิ่นจังสิให้แม่สั่งให้คันนะเออมาสั่งโหลดแล้วกันดอกว่า
9: ครับแม่ขอบคุณ
8: โอ้ยแล้วจะแม่นดีบัดคุณแนวเด้อในห่างแม่มือดีมือกับเศร้าแม่เจ็บปวดถ้าจะอันได้อายุ48เดี๋ยวนี้แม่ได้เก็บที่6ปี
9: ครับแม่ครับ
8: เศร้าไปได้เลยเนี่ยจะแม่นดีโอ้ยโชคดีแล้วหายาดีหายาดีมาบำรุงคนถือคนจองคนเศร้าให้เฮี้ยงเฮี้ยงเด้อเสีย
9: ครับแม่อีแม่คือกันเด้อครับ
8: จ้าให้โชคดีโชคดีโชคดีขึ้นกว่านี้เด้อในห้าง
9: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
8: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
9: สวัสดีครับแม่ปานี
8: จ้า
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก่อนครับครับ
1: จ้าจ้าสั่งกาแฟก่อนครับเนี่ยจ้ากล่องหนึ่ง
0: กาแฟหนึ่งกล่อง350 บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมจ้าเอาอย่าง
1: เดียวนะจ้า
0: เอาอย่างเดียวนะครับกาแฟมา13ส่งออกฮอดลูกค้ายังเร็วกับ14ได้ครับเด้อลงจองไว้ก่อนกาแฟเบิด
1: ค
0: ่ะแม่วันเพ็ญเที่ยงทองที่อยู่เดิมนี่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก่อนค่ำครับ
2: ครับสั่งกาแฟก่อนค่ำครับ
0: ครับกาแฟลงจองไว้นะพี่กาแฟหมดกาแฟมา13ส่งถึงลูกค้า14นะครับ
2: ครับผมครับผม
0: คุณสมนึกคำสงเนาะ
2: ครับ
0: เอากี่กล่อง
2: พันเนาะ
0: สี่กล่องหนึ่งพันเนาะ
2: สี่กล่อง
0: ของแถมล่ะครับรับเป็นผ้าขนหนูเหมือนเดิมหรือจะเอาเป็นครีมนวดเป็นสบู่เป็นแก้วกาแฟเป็นเสื้อเป็นผ้าถุง
2: เอาก็สบู่แบบใหญ่เนาะสบู
0: ่สบู่อาบน้ำล้างหน้าครับเสื้อแก้วหนึ่งอย่าง
2: อันนี้สักก้อนครับ
0: ได้หนึ่งก้อนครับ
2: บ่ผู้อัมพาเจ็ดตัวนะจ๊ะ
0: ผ้าผ้าขนหนูเหมือนเดิมเนาะ
2: ครับต่อคนนู้นคือเก่าแล้วครับ
0: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: ครับผมครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
3: มีสั่งสินค้าเพิ่น
0: สั่งได้เลยครับผมสั่งได้เลย
3: สิสั่งอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ
3: ่อแล้วกาแฟอีก2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อหยังแถม
3: เงิน250
0: ครับผม
3: ว่าเลยน้ำมันเขียวนะแถม
0: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
3: เมน
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อเนี่ยส่งคุณพ่อยังครับ
3: อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเบาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมานั่งจักแผ่นในเนื้อละครับโตนั่นละ
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวรูปจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
3: เมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
0: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
3: มันพ่อแก้ว
0: พ่อแก้วน้ำสกุล
3: วะปะแก้ว
0: ฮะ
3: วะปะแก้วว
0: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสลาปอปาสลาอะนี่เนาะ
3: ครับครับครับ
0: พ่อแก้ววะปะแก้ววะเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: บ้านเลขที่19 หมู่ 6
0: 19 หมู่ 6ตำบล
3: กุดดู
0: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
3: แม่นนท์สังน้องบัว

0: 6646ครับมือพ่อลงท้าย6646
1: แมน
0: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้วพ่อแก้ววะปากแก้วเนาะโอเคเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับพ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจงน้องคงนั่งให้เด้อ
1: เดี๋ยวขอฟังเพลงอุ่งนั่งน้ำเลยเด้อ
0: กับเพลงอย่างพ่อ
1: เดี๋ยวเพื่อนไทยเพิ่งเสื่องเพื่อนแม่หมอกให้พ่อพัดน้ำแสงเลยเด้อ
0: ครับขันบ่ท่านกัดใหญ่เดี๋ยวเป็นรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับครับหมอกให้พ่อดีน้ำหมอกให้พ่อฟักดีน้ำ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับพ
1: ่อพิเศษน้องกำนันเด้อว่าพ่อเจียวหมอกให้มาเช่น
0: ครับผมได้ครับ
1: เอาขอบคุณในไลน์ล่ะ
0: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนครับคร
2: ับ ครับอยากได้กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
2: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมครับ
2: ก็นวดเย็นล่องบน
0: นวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในส่งคุณพ่ออย่างครับ
2: คุณพ่อวิเชียนครับ
0: พ่ออย่างเกาะ
2: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
2: ชัยรบ
0: ชัยรบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่ก็8144
0: 8144หมู่ที่
2: หมู่ที่6
0: หมู่6ตำบล
2: แวง
0: ตำบลแวงอำเภอ
2: สว่างแดนดิน
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับครับ
0: ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายซ่อนเด้อ
2: ครับ
0: ครับไปก่อนทำครับ
3: ครับผมอยากถามเรื่องสมุนไพรแอมบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ650บาทครับตาผมลูกสายตาครับ
3: กระปุกนึงมันมีจักราม
0: ี30เม็ดครับตาครับ
3: โอ้ครับ
0: คุณตาสนใจบ่
3: มี30เม็ดนมบ่ได้แล้ว60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด
0: ้ออ๋ออันนี้บ่ขายแพงก็ขายซ้ํานี่แหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเอาคุณภาพมันอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกลัวเบิร์ดครับลุงสายตาอันนี้ขายถือกมูแล้ว
3: เนาะครับกระปุกหนึ่ง650บาท
0: ครับผม
3: ครับอยากกระชัย1,000บาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นลดราคาละจะบ่ได้ของแถม
3: ครับบ่ได้ของแถมก็ยาก
0: ครับผม
3: เป็นบ่ได้ของแถมก็ยากก
0: ็ได้ครับ
3: ก็จะได้
0: สมคุณพ่ออย่างครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
3: ่คุณพ่อสมทีปุ่มเป้า
0: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
3: ปุ่มเป้าครับ
0: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ่
3: อ่ะปุ่มปอปลาสระอุมอมาไม่เอก
0: อ๋อปุ่มเป้า
3: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ้านเลขที่41
0: 41หมู่ที
3: ่หมู่14
0: 14
3: ตำบลตะเหลือง
0: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
3: นาแก
0: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเนาะ
3: ตำบลก้านเหลืองคันโรงพยาบาลกันบ้านดอนคามนั่นแหละครับ
0: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับเป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
3: ครับ
0: ครับลดราคา100บาทได้ส่วนลดบ่ได้ของแถมนะพ่อเด้อขอบคุณพ่อ
3: เอาสบู่ล้างหน้าครับสบู่อันนั้นมันสองก้อนมันจักบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่หนึ่งมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
3: มาฟังมาฟังลูก
0: ครับครับผมครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
3: เปิดเพลงตอนนั้นในเรื่องเดิ
0: มอีพ่อเพลงอย่างครับ
3: เพลงฮักบ่เศร้าของสปอร์ล่าของทองคำเนี่ย
0: ครับผม
3: ได้ครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับสวัสดีครับคำพูน
4: หอดแต่เรื่องค่ะ
0: หอดแล้วแม่เนาะได้ครบอยู่เนาะคำ
4: หอดเลยหอดนะคะครบอยู่ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
4: ค่ะอันโอ้ยจะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตำบลไปก่อนสั่งได้เร็วอยู่ได้ค่ะ
0: แต่แม่ขอบคุณหลายๆนะ
4: ครับถึงว่าก็นี้กันมื้ออื่นสิได้กินค่ะแมลงก็สิบ่ทันกินดอกนี่จังไดล่ะอดบ่ได้เด้ล่ะ

0: โอเคครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: อัน
2: โทษพ่อมาแกงวันนี้ว่าเสียงข้าฮ้อนเด้อ
3: ของพ่อบุญจันทร์ผิวสว่างได้แล้วเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: จ้าได้เต็มหกบ้องแรงสินะ
3: ครับผมครับผม
2: แต่ว่าบ้องจักบ้องว่าสิกินว่าจังไหน
3: อันใดแม่ที่แม่ได้ไปเป็น
2: กินย่ำไหน
3: แม่สร้างไปเป็นสินค้าตัวใดครับเป็นกระไซสินเป็นบำรุงสายตาหรือเป็นกาแฟ
2: เป็นนั้นเป็นกาแฟ
3: กาแฟกินได้ทุกเวลาครับแม่ส่งน้ำฮ้อนขึ้นมาส่งปองแรงปองแรงแล้วกินเลยอยากย่ำไหนกินย่ำนั่นแม
2: ่โอ้กินก้อนเผาก็ได้กิน
3: จ้ากินก้อนเผาก็ได้กินหลังเผาก็ได้แต่ว่าอย่าคืนก้อนกินต้องกินก้อนค่อยคืน
2: จ้าจ้าจ้าบ้านนี้บ้านนี้ติดก้อนนั่งได้บ้านนี
3: ้ขอแม่
2: ขวานขวาพูดล้อนั่นอยู่หน้าไม้นี่ละอันขวาหมอลำแม่ตะก่อนแม่
3: พี่แมวก่อนได้ครับ
2: ก่อนได้ก็ได้ว่าแต่แม่นพูดล้อนี่ล้ำให
3: ้โอ้เอาก่อนที่ลูกใส่ล้ำนะแม่เนาะ
2: เออมาแข่ง
3: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: ก่อนได้ก็สิฟังหมดแต่ว่าบ่ให้ผู้ใดฟังนำเด้
3: เนี่ยสิฟังผู้เดียวบ่แม
2: ่ฟังผู้เดียว
3: เฮ้ยเดี๋ยวแม่ผมเอาได้ลูกไส้เปิดเด
2: ้
3: อ
2: เออเปิดเลย
3: จ้า
2: เออ
3: สว
2: ั
3: สดี
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม
2: ่ได้มองแล้วมองจ้ามองกิน
3: จ้าแม่จ้าท่านได้เลยได้แม่ได้ชงน้ำฮ้อนขึ้นมานะครับเด้อใส่น้ำพ่ออ่อนเจาะนี่คุกคลิกคุกคลิกนี่มันกินแซ่บพอดี
2: คันกินได้สวยงามกับที่กินมันร้อนแล้วบัดนี้
3: จ้ากินได้เลยครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อน
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ค่ะจะถามว่าสบู่ขายที่ไหนขายเป็นโลหรือขายไหน
1: ก้อนละ75 บาทครับสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้า85แม่ถ้าซื้อกู้กับสินค้าอื่นก้อนหนึ่งสองก้อนก็ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อเฉพาะสบู่ต้องซื้อเป็นโหลค่อยจะส่งฟรีครับแต่ถ้า
0: โหลเท่าไหร่โหลเท่าไหร่
1: มันแม่กันแล้วแต่แม่ว่าสิเอาแม่สิเอาอันอาบน้ำหรือล้างหน้าสินะหรือสิเอาค่ากัน
0: อย่างใดทั้งสองอย่าง
1: ทั้งสองอย่างอย่างละเครื่องโหลสิบ่
0: ะคิดว่าโหลเท่าไหร่ค่ะ
1: เดี๋ยวลูกคิดเงินให้เด้อ910บวกกับ450บวก510เท่ากับ960บาทครับแม่โลนึง
0: ย่างละครึ่งโล
1: ย่างละครึ่งโลครับแม่ครับ
0: อยากเห็นก่อนสบู่ได้สีนั่ง
1: อยู่ในเฟซบ้านศูนย์ไฟก่อนค่ำครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: เอาสองยางเป็นครึ่งโหลยางละสามก่อนได้ป่ะฮะ
1: ได้แต่ว่าจะได้แต่ว่าจะได้เสียค่าส่ง50 บาท
0: จ
1: ้ะได้เนาะส่งบวกค่าส่ง50 บาทนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: เป็นนั้นได้ทั้งร่วมทั้งหมด
1: อย่าเด้อเดี๋ยวลูกคิดให้เด้อครับเด้อมันน่ะบ่ได้คำนวณไว้75คูณ3 225บวก85บวก85บวก85บวก50เป็น530 บาทครับผม
0: จ้า
1: ครับผมเอาอันนี้เนาะ
0: ได้ไม่ได้ไหม
1: ฮะ
0: ประมาณมือใดค่ะ
1: ลงหมดบ่รู้ว่ามือนี่ท่านหลอบบ่ถ้าบ่ท่านหลอบมือนี่ส่งออกมืออื่นก็สิฮอดแม่มือฮื้อครับ
0: จ้าๆส่งออกมืออื่นก็ได้ค่ะมันหอด
1: ครับครับครับครับแม่ครับ530 บาทได้ครับเด้อ
0: จ้า
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ครับครับสวัสดีครับใครก่อนครับเบาบ่อยครับ
2: อันเอากาแฟมาให้ยายนะครับ
1: กาแฟเอาจากกล่องครับผม
2: 2กล่อง
1: แม่กลอนบุญเชิดนี่เน
2: า
1: ะ
2: แม่น
1: ครับผมกาแฟมา13ส่งฮอนลูกค้า14นะครับเด้อเพราะว่ากาแฟเบิดอีก 2-3 มื้อนี่ล่ะ
2: ครับครับ
1: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จันครับ
3: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
1: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
3: ยาสายตานะ
1: ยาสายตาส่งแม่แจ่มจันทร์ปิดตะนี่เน
3: าะครับ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเน
3: าะครับครับ
1: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะส่งให้นะ
3: ครับ
1: ครับสวัสดีครับไอ้คุณทําสวัสดีครับแม่ตุ๋ย
4: จ้า
1: จ้าแม่
4: กาแฟ4กล่องจ้าก
1: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
4: จ้า
1: แม่เอา
4: อันยาตานําเด้อยาตากระป๋องเท่าไหร่นะ
1: 650ครับแม
4: ่650เอา2กระป๋อง
1: เอา2กระป๋องได้ของแถมใหญ่ผู้นี้บาทที่นี่หันได้2กระป๋องที่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้
4: จ้า
1: 2กระปุกซั่นดอกยาอีกกระป๋องคืออะไรตัว
4: เว้ยบ่ได้สั่งเฮิงแล้วเลยลืม
1: ลืมครับแม่เนาะจ้าแม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
4: เอากาแฟก็ได้จ้า
1: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
4: จ้าจ้า
1: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณไทยก้อนคำครับ
5: ว่าจะโทรมาสั่งยาค
1: ่
5: ะ
1: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
5: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
1: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
5: 650บาทนะคะ
1: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
5: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
1: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
1: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
5: ตำบลอุบมุงค่ะ
1: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเน
5: า
1: ะ
5: ใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
5: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
1: 061
5: 07 094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
1: ่
5: ะ
1: ขอเอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
5: 074
1: จ้ะ
5: 4253ค่ะ
1: 4253ทวนนะครับ094 074 4253นะครับ
5: ใช่ค่ะ
6: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดส่งให้นะสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนคำเบาบ่อยครับ
7: ยาได้อันอย่างยาตาเนี่ย
6: ยาบำรุงสายตาเอาจากกระปุกค่ะแม่
2: พุกละเท่าไหร่ล่ะ
6: กระปุกละ650บาทครับแม่ครับ
8: กาแฟกล่องนึง
6: กาแฟกล่องนึงบำรุงสายตาน้ำนี่สิบ่แม่กาแฟ1สายตานึงยังสิบ่แม่
2: แม่นจ
6: ้
2: ะ
6: เป็น 1,000 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับคุณแม่เอาหยังดีมี
8: เอาจ
6: ะนวดน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
8: มันแบบสูตรร้อน
2: เอาสูตรร้อนเพิ่นว่า
6: แถมนวดร้อนเนาะขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าแน่ส่งคุณพ่อหยังคุณแม่หยังเน
2: าะคุณแม่อำคาจันทอง
6: แม่อำคานามสกุลจันทองบ่แม่
2: จันทองจ้า
6: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 94
6: หมู่ที
2: ่หมู่7จ้ะ
6: หมู่7ตำบล
2: ตาเก่า
6: ตาเก่าบ่แม
2: ่จ้า
6: อำเภอน้ำขุ่นเนาะ
2: จ้า
6: จังหวัดอุบลฝนตกบ่ทั้งคุณแม่
2: โอ้ยตกเสมอกำลังเข้ามาเครื่องบินละต้องได้กินยาง
6: เออขันฝนตกมาบ่มีรายได้หรอกเนาะแม่เนาะขาดรายได้หรอกเนาะคนเฮ็ดงาน
2: กำลังสิได้กินมาเครื่องบินละ
6: อืมเอาร
2: ายได้มาหลายมื้อแล้ว
6: อืมอย่าตกดีหลายเนาะแม่เนาะ
2: มันจักมื้อละสิฮอดเน
6: ี่ยจัดส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อแม่เด้อ
2: โอ้จ้า
6: ครับครับแม่ครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองครับครับผม
8: วัน
6: เอาเพียงหยังเอาเพียงหยังอีพ่ออยากฟังเพียงหยัง
8: ผู้เสียสละ
6: ผู้เสียสละเนาะ
2: เออแล้วก็นอนฟังเพลงเก่าอยู่นี่ล่ะ
6: จ้าจ้าโอ้ขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อครับ
2: ครับนอนฟังแล้วก็อยากได้บัดนี
6: ้ครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณครับอีพ่อผมอีแม่ผมครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับอีกเบอร์หนึ่งโทรไหมได้ครับเด้อได้ครับเบอร์ที่ลงท้าย9998ว่างั้นนะครับเบาบ่อยติดสายเพิ่นอยู่มันเลยโอนไปอีกเครื่องนึงบัดทีนี้ เอาโทรเขามาใหม่นะครับ0902927444ว่างสายซะก่อนแล้วโทรเขามาใหม่เพราะว่าเครื่องโอนสายผมชาติแบตไว้อยู่นะครับมือนี่บ่ได้ถือขึ้นมานำนะครับ ฝ่าวยางมาห้องจัดไล่กันลืมโทรศัพท์ถือมาแต่เครื่องรับสายเครื่องเดียวเครื่องโอนสายบ่ได้ถือมานะครับเบอร์9998นะครับเดี๋ยวติดต่อหาลูกไส้ใหม่อีกรอบนึงกันละกันได้ครับคุณพ่อคุณแม่เด้อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรหมานะครับจากทั้งทุ่งเทิงที่พักสงฆ์บ้านโพท่องหมู่14ตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมบุรีครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาสบู่ล้างหน้าแม่บุญมีทับลาครับจากบ้านถิ่นนนสังครับเอาเป็นนวดร้อน2เย็น2 600บาทโอนแล้วว่าสั่นสวัสดีครับคุณแม่แก้วมานี่ครับ
9: จ้าสั่งกาแฟเด้อลูก
6: กาแฟแม่เอาจากกล่องจ้า
9: 4กล่อง
6: กาแฟ4กล่องครับ
9: คลิปนวดร้อนย่างร้อนนะ
6: แถมเป็นนวดร้อนนะแม่นะ
9: แถม
6: ได้เลยแม่แก้วมณีสุทธิอาจที่อยู่เดิมเนาะ
9: จ้า
6: ส
9: ่งวันที่เท่าไหร่เนาะ
6: ส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นนี่แหละครับกาแฟมาแล้วก็เจ้าแจงมาเมื่อกี้นี่ครับ
9: จ้า
6: อีแม่สะดวกรับยืนบ่มื้ออื่นนะ
9: มื้ออื่นบ่สะดวกเอาวันที่10ก็แล้วกันพอไปหาหมอมื้ออื่น
6: เหลือให้ส่งออกวันที่10ล่ะครับหรือว่าให้ส่งออกวันที่9ให้ส่งออกวันที่9เน
9: า
6: ะ
9: จ้า
6: โอเคครับ
9: ไปหาหมอวันที่9นะ
6: โอเคครับโอเคครับ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะลูก
6: ครับแม่สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเดี๋ยวผมคงจะปิดเบรกกับงานเพลงนี้เพิ่นขอไหวปล่อยมืออ้ายสาผู้เสียสละเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอันผู้เสียสละนี่โทรมาบอกไมเดอร์ของน้องนกพรพนาหรือว่าก๊อตจักรพันธ์นะมันมีแด่ผู้เสียสละนี่ของน้องจิ๋วอมรรัตน์หรือว่านกพรพนาผู้เสียสละนี่ของก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับผม

0: รักแม่รักธรรมชาติท่านกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 02-292-7444บริหารงานโดย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ใหญ่หน่อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำ

0: ระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: ขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
1: บอกให้เงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ผู้เสียสละนะครับหนึ่งงานเพลงที่อีพอขอไหวบ่อยสุนทันชัยเปิดสู่ฟังและเด้อนะครับเบรกที่สองชั่วโมงที่สองครับกับบรรยากาศของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับแรงใจดีๆส่งตรงหากันครับ0902927444ครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายจะจิจ่อยกันเข้ามาได้ครับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮารับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับ
1: เทนารี
2: จ้า
1: จ้าแม่
2: กาแฟ
1: จ้าแม่กาแฟกี่กล่องคะ
2: เอา4กล่อง
1: สี่กล่องนี่แม่ยังแถม
2: แถมเอาผักขนหนูคือเก่าละ
1: ผักขนหนูคือเก่าเนาะแม่นารีผู้วาดเขียนเนาะ
2: แล้วว่าเอาสีเขียวๆเด้อมีบ
1: ่มีครับแม่สีเขียวมีครับสีเขียวเหนียวซับ
2: น้ำชาคือหมดมือสีเขียว
1: ๆได้ครับแม่ส่งออกไอ้13คนแม่14เด้อกาแฟเบิดเด้อกาแฟสิมามื้อฮื้อลูกส่งออกให้เด้อ
2: จ้ามื้อฟ้ามื้อฮื
1: ้อสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคําครับ
2: ฮัลโหลป้าสิสั่งยาอันนวดแม
1: ่ยานวดเอาสูตรได้แน่แม
3: ่สูตรเย็น
2: สูตรเย็น
3: 2ขวด
2: สูตรเย็น2ขวดไปสั่น
1: เอานวดเย็นสูตรคู2นวดเย็น2ขวด300บาทครับแม
2: ่จ้า
1: อะยังเดี๋ยวบ่เอายังเงินนําบ
2: ่บ่จะเอานี่มาลองก่อน
1: เอานี่ไปลองก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: แม่ทวินทองจันท
1: ร์แม่ทวินนามสกุลทองจันทร์ถูกต้องมั้ยคะ
2: จ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม่
2: บ้านเลขที่74หมู่7
1: 74หมู่7ตำบล
2: ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
1: ตำบลหนองใหญ
2: ่จังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
2: จ้า
1: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
2: จ้า
1: จ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม
2: ่จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: คันบ่ฮอดตัวนี้ก็ฮอดมื้ออื่นครับ
1: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นกับมื้อฮื้อแม
2: ่จ้า
1: ๆจ้าๆจ้าๆโอเคครับแม่ทวินครับ
4: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคําครับ
2: นุ่มบอยมันบ่จ้ะ
4: นุ่มบอยครับผม
2: สั่งยานวดแม่2กล่อง
4: ยานวด2กล่องเนาะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
2: สูตรเย็น
4: สูตรเย็น2กล่องส่งคุณแม่หยังครับ
2: แม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
4: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 125
2: 125
4: 125หมู่ที
2: ่หมู่ที่9
4: หมู่9ตำบล
2: ตำบลพ้นสูง
4: พ้นสูงอำเภออ
2: ำเภอสว่าง
4: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
2: จ้าบ้านดอนเจริญ
4: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะส่งให้เด้อลูกขออย่ารับสายก่อนเด้อ
2: จ้าจ้าฮัลโหล
6: ครับบ้านสมให้ก่อนค่ำครับ
7: จ้าย่าสั่งอันยาบำรุงสายตานะจ้า
6: บำรุงสายตาย่าเอาจ้ากระปุกครับ
7: เอากระปุกเดียวก่อนจ้า
6: ครับ1กระปุก650บาทส่งคุณแม่หยังครับ
7: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีชัยศรีทา
6: แม่เพ็ญศรีนามสกุลชัยศรีทาบ่แม่
7: จ้าจ้า
6: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: บ้านเลขที่232หมู่11
6: 2
7: 3 2
6: 2หมู่11ตำบล
7: บ้านหนองเจริญ
6: ตำบล
7: บ้านหนองเจริญตำบลแวงนาง
6: แวงนางหมู่11เนาะแม่เนาะ11
7: ที่หยังสุดจ้ะ
6: หมู่ที่11เนาะ11เนาะ
7: จ้าจ้าจ้า
6: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
7: จ้า
6: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม
7: ่จ้า
6: จ้าสวัสดีจ้า
7: จ้า
6: พี่ครับแม่ส้มโอ
7: จ้า
5: ตั้งยาตาแน่บอย
4: เอากี่กระปุกครับแม่ส้มโอครับ
5: เอาอันเอากระปุกนึงแล้วก็เอาอันยานวดอันสูตรร้อนเด้อ
4: สายตานึงนวดร้อน2บ่แม่
5: จ้า
4: เป็น950บาทอีแมวยังแถมเอ้าบ่ฮอดพันลูกก็แถมให
5: ้จ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้าเอาอันผ้าถุงมันเป็นผ้าถุงจังได๋บอย
4: เป็นผ้าถุงผ้าเนื้อดีอยู่ได้แม่ใส่สบายอยู่นะครับแม่เป็นผ้าถุงใส่ปกติมาตรฐานเลยผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายไทย
5: ไทย
4: ครับ
5: นี่สีเขียวบ
4: ่เอาพื้นสีเขียวเนาะลูกจะบอกว่าผ้าถุงพื้นสีเขียวเนาะแม่เนาะมีครับมี
5: จ้าจ้า
4: ครับผม
5: สายตาอันดีอยู่เพราะว่าเป็นแม่กินนี่กระปุกนี่ที่กระปุกที่3เลยนี่เพราะว่ามันสิมันเมินออกกันว่ามันเป็นต่อจังซี่มันก็เมินออกมันสิเข้าตาดำมาแล้วของแม่มันก็เล่นเมินออกจังซี่เนี่ย
4: โอ้ลูกคือดีใจแต่ว่านี่เนาะมันสิเข้าตาดำแล้วมันเมินออกเฮาเห็นคือเฮาเห็นถึงความแข็งมันบ่แม่มันใจเล่นบ่บัด
5: น้ําตาก็เช้าไหลจังซี่แม
4: ่โอ้ยดีใจนะมีแม่ดีใจนะมีแม
5: ่อยู่แท้ว่างั้นสร้างน้ํามันอันนุ่มดิวว่างหันถ้าได้เมิดอยู่เลยสิสั่งน้ำมันน่ายห่างไงนะ
4: ได้ครับแม่สั่งน้ำไผก็ได้คือกันเวิร์ดครับแม
5: ่จ้าสั่งน้ำเมิดคือคนละลาน้ำปรุงหน้าก็ได้สั่งแล้วน้ำดิวจะสั่งแล้วน้ำน่ายห่างไงนี่มัน2โยก3โยกหรือบ
4: ่ ได้ครับแม่สมโอเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะจ้าจะฟังเพลงหยังบ่จะฟังเพลงหยังบ่
5: เจ้าสาวครึ่งมื้อนะเด้อเจ้าสาวครึ่งวัน
4: เจ้าสาวครึ่งวันได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดต่อนี้ให้ค่ะแม่
5: สวัสดีจ้า
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

้าสาวครึ่งวันครับหนึ่งงานเพลงเพราะๆจากคุณก้อยปิยพรอีเมลขอมาบักลาจัดให้ตามคำขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนที่อยู่น้ำกันตรงนี้นะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำกาแฟมาแล้วนะครับมีครบแล้วพร้อมส่งแล้วก็คือรวดเร็วท่านใจแทบ้าบอยว่าสันห่วยโทรนำซะแล้วนะครับเดี๋ยวอีพออีเมลสิบ่มีกาแฟกินกันบ้าบอยกันบ่มีคือกันเด้นะครับตอนนี้มาส่งแล้วครับนี่กำลังเอามาลึบบึบบับขนเข้าสต็อกอยู่นะครับมาก่อนกำหนดครับอีพออีเมลสบายใจบ่ขาดบ่เกินไปใส่เด้อครับเด้อนะครับผู้ใดอยากได้กาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพสั่งวันนี้ส่งออกวันนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่วันพรุ่งนี้เลยนะฮะกระใสเซนกระมี่บ่ขาดครับบำรุงสายตาบ่ขาดครับครีมนวดสุดร้อนสุดเย็นน้ำมันเขียวบ่ขาดครับสบู่ก่อนค่ำมีครบครับอีพออีแม่เอ้าสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะจ๊ะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ

10ละไม่20ละไม่คะนิ่งนําแต่ไม่ดู10หมื่นสู่20หมื่นสู่คะนิ่งเจ้าแม่นผู้เดียวตาใส่ไอ้กะบ่สิ่งหล่านางเอ้ยตาขัวไอ้กะบ่เหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบัก

0: แล้วบ่เบื่องามเหนือเทพีพอดว่านะครับฟังยามใดก็ม่วนเนาะพี่น้องเนาะจูบเจ้าคือเก่านี่แหละครับเสน่ห์ของบทเพลงของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมหยิบเอาบทเพลงหยิบเอาเรื่องราวนะครับความม่วนซื่นมาฝากมาตอนแฟนรายการสุนาสุตาอีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ไสแน่ส่งกำลังแรงใจให้บักหลาก่อนคำบ่อยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันมานะครับหลายมือครับบ่ค่อยมีโอกาสได้คุยได้บอกครับเรื่องราวของราคาหลายคนว่าขายของจังได๋บ่บอกราคาว่าซั่นมันบ่มีเวลาได้บอกครับอีพ่ออีแม่เพิ่นโทรเข้ามาถึงหน้าไม้หลังไม้ส่วนใหญ่ก็สิเป็นนะครับลูกค้าประจําผู้เพิ่นสั่งซื้อนํากันกับลูกชายอยู่เป็นประจํานั่นล่ะครับคุณแม่ผู้เพิ่นเมตตาผู้เพิ่นสงสารผู้เพิ่นเหลือตนผู้เพิ่นย่านลุบผู้เพิ่นย่านสถานีบ่ได้ไปต่อสิ้นเดือนนี้ก็สถานีไหนที่นะครับยอดขายบ่ได้ก็คือสิได้หยุดล่ะครับแม่เพราะว่านะฮะเราเป็นนายทุนหลักเข้ากับธกส.แม่ติโถเพิ่นเป็นสปอนเซอร์ติล่ะบ่ครับกู้เพิ่นครับแม่กู้เพิ่นโอ้ยแม่ละดีใจเบิดว่ามันเขาเจ้าเป็นสปอนเซอร์ให้ว่าซั่นกู้ธกส.มาสู่ได้แม่นะครับตอนนี้เส้นยาแดงผ่า8ก็มีเพชรบูรณ์นะครับมีนครนายกนะครับมีอรัญนี่น่าจะผ่านโปรแล้วนะฮะมีเพชรบูรณ์นี่แหละหนักๆเลยแล้วก็นครนายกนะครับคลื่นใหม่แล้วก็ภูเวียงเอาซอยกันในเด้อครับเด้อแล้วก็สกลนครสว่างแดนดินช่วงนี้เป็นยังได้คือเริ่มมิดม่อยซอยแหลมมิดมีซีซั่นไปจังได๋ครับอีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่นี้จากลูกไส้ไปทางอื่นบ่หรือจังได๋เอ้าขอฟังเสียงนะครับเปิดสายหน้าใหม่0902927444โทรมาพูดคุยกันเบอร์นี้ครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับ
3: จ้าแม่อยากได้อันยานวดจักสองปุ๊ก
2: ยานวดสองปุ๊กเอาสูตรได้แน่
3: ครับเอาแต่สูตรรอด
2: เอาแต่สูตรรอดนะแม่เนาะ
3: จ้าอันแม่ว่าอยากถามอยู
2: ่ถามว่า
3: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
2: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
3: จ้า109
2: 109หมู่ที
3: ่10
2: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอายังแน่เกาะ
3: เอายานวดสองปุ๊ก
2: ร้อนกับเย็น
3: อาตาลอน
2: ตรวจร้อน2ปุก300
3: จ้าจ้า
2: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
3: จ้าจ้า
4: ฮัลโหล
2: ครับแม่นุชบ่าวบ่อยครับ
4: จ้าโอ้ยแม่ต้องหาลูกหลานจ้าอันยามสายตาแม่ในลูก
2: ตามกระปุกนะแม่เนาะ
4: จ้าจ้า
2: แม่เอายังแถมครับ
4: กาแฟล่ะลูก
2: เอากาแฟคือเก่าเนาะอีแม่สบายดีเนาะ
4: จ้าสบายดีอยู่หรอก
2: วันหันติดสายสอน2รอบเลย
4: จ้าจ้า
2: ใช่ครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับไม่ลงนะ
4: จ้าจ้า
2: ครับผม
4: ปวดจ้าสวัสดีจ้า
2: สอนครับ
5: พี่บอยสั่งยาตา
2: ครับยายจักกับปุ๊กครับ
5: 3บ่3กับปุ๊ก
2: 3กับปุ๊ก 1,800 บาทเอายังแถมครับ
5: พี่ทยู
2: แถมพี่ทยูนะครับเนาะ
5: จ้า
2: ได้ครับ
5: ขอรูปได้ก็พี่บอย
2: ได้ครับขอรูปดีเจด้วยครับเดี๋ยวส่งให้ครับจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับ
5: จ้า
2: ครับ
5: ผมคือแม่นมากพี่บอย
2: แม่นครับออมน่าจะเล่นเฮ็ดงานเร็วอยู่น่าจะได้มื้ออื่นล่ะครับ
5: จ้า
2: จ้าจ้าขอบคุณครับผมดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
6: บอยบอยแม่แม่แต๋วได้เด
2: ้ครับแม่แต๋ว
6: เอาอันกาแฟมาให้แม่กับยากระจายเส้นได้เด้ออ
2: ันอันนี้ข้อมูลมันส่งลั่นสมจิตบ่ให้ส่งลั่นสมจิตหรือเอาเป็นข้อมูลแม่แต๋วเลย
6: ของแม่ของแม่ล่ะเนาะอันนี้มายืมมาละมาล้างค่าแม่เลยยืมโทรศัพท์เพิ่น
2: โอ้เอากาแฟ2แล้วก็กระใสเส้น1บ่ครับแม
6: ่เออเอาแบบใดที่ว่า โป 1,000 น่ะ
2: อ๋อได้ครับกาแฟ2กระใสเส้น1โปร 1,000 บาทอีเมล

0: ของแถมเด้
1: ไม่ได้ก็ไม่เอาตัว
2: จ้าจ้าโอเคครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยวันสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: บอยอันแม่ตั้งอันกาแฟสี่กล่องนะบอย
2: ได้ครับแม่บุญมากกาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: เอายาหนวดที่ก็ละสูตรเย็นนะบอย
2: สูตรเย็นเหมือนเดิมเช่นเคยบ่แม่
1: กาแฟแม่หมดเลยได้บ่มื้ออื่นน
2: ่ะได้ๆครับแม่ได้นี่กาแฟมาหอดแล้วกําลังขนลงตึงตังตึงตังอยู่
1: เออเออมาที่แล้วแม่ว่าสิโทรแต่เฮาบ่ว่าเบิดแม่ก็เลยยั่งไว
2: ้เออข้าเจ้าผมลืมอ่านไลน์เพิ่นส่งมาตั้งแต่มื้อคืนนี่ผมลืมอ่านข้าเจ้าออก
1: มาแล้วแม่จ้าจ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: จ้าว่าจะสั่งซื้อยากระใสเส้นจ้ะ
2: กระใสเส้นเอากี่กระปุกจ้าแม่สวัยหาแล้วครับแม
3: ่กระปุกเดียวจ้าก
2: ระปุกเดียว450บาทเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ้า
3: 450จ้ะ490บาท
2: 450จ้ะ450บาท
3: 450
2: จ้าเอาอย่างอื่นด้วยไหมเอาอย่างเดียวเหรอจ้าหรือว่าก
3: า
2: แฟด้วยไหม
3: กาแฟปุกหนึ่ง
2: กาแฟ1นะจ๊ะ
3: เท่าไหร่จ๊ะ
2: กาแฟ1กระใสเส้น1นี่เป็น800จ้ะแต่ถ้าเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1เนี่ยมันจะรวมทั้งหมดมันจะเป็น 1,050 บาทแล้วได้ของแถม
3: 800
2: แต่อันนี้800จะไม่มีของแถมนะจ๊ะกาแฟ1กระใสเส้น1
3: 800
2: จ้ะเอาเซตนี้เน
3: า
2: ะ
3: เอา
2: เซต800นี่เนาะแม่สวัยยายสวัสดีเน
3: า
2: ะจ้ะเป็นกาแฟ1กระใสเส้น1นะจ๊ะถูกต้องนะ
3: จ
2: ้าโอเคจ้าเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะสุขภาพแข็งแรงจ้
3: า
2: หวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงจิตขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่อยู่กับหนุ่มบอยสุนทรชัยและกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำนี้คือบรรยากาศสดๆครับไร่กันสดๆกับบักหลาก่อนคำบอยสุนทรชัยผู้นางเห็ดปากแป่ๆเว้าแวะแวะนำอีพอยอีเมลอยู่มองนี่090 292 7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับ

นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090

0: ายังเบาแล้วฟังในสมุนไพรบัดที่นี่ขอกับว่าจักโอ้ยไม่ได้ไม่ได
1: ้ได้ได้เอาผู้สิสั่งมาคุยก็ได้ครับเดี๋ยวสิได้สื่อสารกันเนาะ
2: อันนี้
1: จ้าหวัดดีครับ
2: เนี่ยก็ด
0: เนี่ย
2: ว่าสิเบามันดงซื้อ
1: บ้าบ่อยครับแม่บ้าบ่อยครับแม่ว่าจังได๋จ้ะ
2: หันละอันอีหยังเจ้าขายหันขอลงซื้อ
1: มีกระไสเซนมีกาแฟมีสมุนไพรบำรุงสายตามีน้ำมันนวดมีสบู่
2: เจ้าซะก่อนเดี๋ยวกระไสเซน
1: กระไสเซนเอาใช้กระปุกจ้ะแม่จ๋าก
2: ล่องนึง
1: กระไสเซนกล่องนึงเอาได้อีกบัดนี่
2: แล้วก็
1: บำรุงสายตาบำรุงสายตาก าแฟน้ำมันนวด
0: โอ้ยเจ้ากินกาแฟบ่ได้จ้ะอย่าไปกิน
1: กาแฟไอ้อันนี้อันนี้มันเป็นกาแฟคาเฟอีนตำพี่บ่หัวใจสั่นผู้บ่เคยกินกาแฟหรือกินกาแฟอื่นบ่ได้นี่กินตัวนี้ไม่มีปัญหาครับ
2: อันดากาแฟ2กล่องเด้อ
1: กาแฟ2กล่องเป็น 1,000 กับ50บาทเอาหยังแถมครับแม่
2: เอายานวด
1: ยานวดสูตรใด
2: สูตรเย็นน้องมึง
1: เอาแถมนวดเย็นเนาะลูกขอซื้อที่อยู่บัดนี้ส่งคุณแม่อีหยัง
0: มาๆๆบัดนี้น
1: ี่ให้เอ้ยแล้วบอกบัดนี้เปลี่ยนกันเปลี่ยนมือกันเปลี่ยนมือกัน
2: คุณเจ้าเนาะ
1: ส่งคุณคุณหยังครับพี
0: ่วัดชื่ออันสมรักโสดี
1: คุณสมรักโสดีเนาะครับเนาะ
0: วัดป่าพงมณีคำ
1: ฮะ
0: วัดป่าพงมณีคำเพราะว่ามันอยู่หลังวัดแทนที่ค่ะเพราะว่าต้องเอาจังสี่เพราะว่าอยู่ไฮอยู่หน้า
1: โอ้วัด
0: ต้นเครือรีแม่นค่ะเน
1: ี่ยทรงแฟดครับวัดป่าอะไรนะพี
0: ่แม่นค่ะแม่น
1: วัดป่าอะไรนะวัดป่าอะไรนะ
0: วัดป่าพงมณีคำค่ะ
1: พงมณีคำเหรอพี
0: ่แม่น
1: บ้านหยังครับบ้านหยังครับ
0: บ้านโนนกรุง
1: บ้านโนนกรุงตำบล
0: นาคำตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม
1: ่บ้านโนนกรุงตำบล
0: นาคำ
1: นาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: จังหวัดอุบลแม่นค่ะ
1: ได้ครับเบอร์โทร
0: 3250
1: เบอร์โทรติดต่อเอื้อยเบอร์นี้เนาะ
0: แม่นแม่นค่ะเบอร์นี้ล่ะค่ะ
1: ได้ครับได้เอื้อยเคยสร้างประจำอยู่เขาจิแลนไปหาอยู่ดอกบ่มีปัญหาครับ
0: ค่ะก็เลยว่าเอาลูกสิสร้างหยังก็บ่ฮู้หั่นนะค่ะเห็นเลือดเห็นเล
1: ือ
0: ดบ่ฮ
1: ู้โอเคครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อเดี๋ยวมืออื่นของฮอดครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเอ้าหลุดไปซะก่อนนะครับเอาโทรไหมครับโทรไหมผมเนี่ยสายว่างั้นผมว่าสิกดรับเป็นกดว่างซ้ำสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: โอ้อันเมนูนเด้
1: จ้าเมนูน
3: จ้า
1: จ้าเมนูน
3: เอาแม่ว่าสิสั่งแม่ว่าสิสั่งยาตาอีก
1: เอาใจกระปุกจ้าเมนูน
3: อันเอา2กระปุกบานิกาเอายาหนวดแถม
1: อันสูตรร้อนหร
3: ือ
1: เย็น
3: หนาไหมยี่หลังไหมดิ
1: อันหนาไหมครับแม่อีแม่เอาร้อนหรือเย็นแถม
3: ว่าสิขอกาแฟสักซองมาซิมบงว่าแม่สิกินได้บ่
1: อันน้ำมันนวดเอาร้อนหรือเย็นตัวแถมนะแม่
3: เอาเย็น
1: แถมหนึ่งนวดเย็นแม่นบ่ครับแม่นะ
3: แม่ว่าสิร้องว่ามันขิวหรือมันบ่ขิวก็กินได้แม่สิสั่งนะ
1: มันหอมแม่มันหอมอีแม่บ่สั่งไปกล่องนึงโลดพอดีลูกบ่ได้แกะ
3: เอามาให้กินได้ซะซองลูกเอามาให้แม่สิซะซองเบิ่ง
1: มันบ่ได้แกะซองแม่ครับแม่น่ะ
3: โอ้ยสิแกะแน่ให้ลูกค่ะบางคนป่วยติดเตียงแน่ก็บ่เน
1: า
3: ะ
1: ครับผมเอาเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายครับผมครับผมครับผมเอาเดี๋ยวลูกจัดรับสายก่อนนะครับเดี๋ยวลูกครับแม่ครับขอบคุณครับแม่นุ่นครับขอบคุณครับอาศัยวังหันไปใส่เนาะบัดนี้เอ้ามาแล้วครับสวัสดีครับพี่อาทิตยาครับครับพี่
3: จ้า
1: บ่พอกันจักเทื่อ
3: กาแฟนะจ้า
1: เอาจักกล่องพี
3: ่เอา4กล่องจ้า
1: 4กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เอาอะไรแถม
3: เอาของแถมมีหยังนะจ้าม
1: ีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวครับพี่เลือกได้หนึ่งอย่าง
3: อันน้ำมันเขียวสูตรร้อนเป็นบ่จ้ะ
1: น้ำมันเขียวนี่เป็นเย็นครับพี่เป็นน้ำ
3: บ่ที่สูตรร้อนบ่จ้ะ
1: สูตรร้อนจะเป็นน้ำมันนวดเป็นครีมนวดครับนวดร้อนสีดำครับ
3: เอาสูตรร้อนนะจ้ะ
1: ได้ครับพี่ครับพี่อาทิตย์ย่านหน้าสุรินทร์เนาะพี่เนาะที่อยู่เดิมเน
3: า
1: ะ
3: จ้าจ้าที่อยู่เดิมจ้า
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ครับคือตัวอย่างของความพยายามเอื่อยแล้วถือศอกข้าเจ้าประมาณ4รอบกะกดอยู่หั่นล่ะถือศอกกะกดถือศอกกะกดกะกดแต่ว่าเบอร์4071ครับ4071บ่าวบอยยังไม่ได้รับเลยนะครับโทรอีกรอบนะเบอร์ที่ลงท้าย4071เ เบอร์ได้อีกล่ะนะครับมันมาเครื่องโอนสายแน่นะครับโทรไหมครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนสัญญากันก่อนเด้อครับว่าถ้าฟังล่ำก่อนนี้แล้วห้ามห้องให้คันผู้ใดให้ผู้นั้นเป็นหนอนปิดเบรกกับแม่ค่อยเข้าประดับดินครับเดี๋ยวช่วงหน้าโง่มาใหม่บอยสุนทรชัยยังนั่งรับใส่อยู่ตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูมิให้เคิร์ฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อข้อ

0: 081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ของเพชรน้ำหนักทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả là xoáng mến đó
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ

0: เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
1: า
0: ะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เป็นของพ่อสังแม่นบ่
1: จ้า
0: เพราะว่าอีแม่บอกซื้อเจ้าของว่าหั่นผมก็ค้นหาซื้อแม่มันบ่ขึ้นซั่นเด้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพ่อสัง
1: มันบ่มีเงินแม่บ่มีเงินโทรก็เลยเอาหั่นลูกโทรอ
0: ีแม่จำเบอร์โทรได้บ่พ่อสังคือบ่ขึ้นจำเบอร์โทรเจ้าของได้บ่เดี๋ยวลูกสิค้นหาข้อมูลจากเบอร์โทรน่ะนะเบอร์พ่อสังน่ะนะ
1: จ้า
0: เบอร์โทรเบอร์หยังครับเบอร์พ่อสังครับ
1: เดี๋ยวหาอยู
0: ่เอาหักสายลูกสายซ้ําบัดนี้เดี๋ยวค่อยโทรเขามาใหม่นะครับ0902927444ครับเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักหลากก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเอาค่อยโทรเขามาใหม่ได้อีเมลเด้อนะครับของพ่อสังพึ่งสว่างอีคนเบอร์แล้วมันคือบ่ขึ้นซั่นเด้ลูกไส้ว่ะ อันเป็นแนวใดนะครับ0902927444เดี๋ยวบักหลาคนเบิ่งให้อีกเทื่อนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพออีเมลนะครับขอให้เป็นเบอร์เก่าคันบ่แม่นเบอร์เก่ามันอาจจะได้ขอข้อมูลใหม่นะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เพราะว่าหาลังเทือนคนมันตัวหนังสือตัวอักษรน่ะมันดิ้นได้คนหาลังเทือนะครับก็บ่ได้พิมพ์คือกันจังซี่แม่ครับอีพ่ออีแม่นะครับมันก็เลยหาข้อมูลยากนะครับ หาลังเทือได้ยินว่าพอสังจังซี่หาลังคนไปพิมพ์ภาษาเพราะหยังจังซี่ก็เทือมันก็หาบ่เห็นแต่ว่าถ้าค้นหาจากเบอร์โทรนี่นะครับคือมันง่ายเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444นะครับ0902927444นะฮะหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับขอบคุณทุกออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อครับแม่สุภาณีทิพย์สุพรรณครับจากศิลาขอนแก่นเอากระใสเส้น1กระปุกอีเมลรุ่นสรรพโสจากห้วยย่างสกลนครกาแฟ3นวดร้อนเย็นคู่1สบู่ล้างหน้า2ก้อนนะครับ0902927444ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: ครับแม่เบอร์โทร
1: เบอร์พ่อเรียนสั่งเด้อ083
0: 083จ้ะ
1: 869
0: จ้ะ
1: 4948
0: 4948เดี๋ยวจะฝากว่างเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกคนหาก่อนเอ๊ะมันคือบ่ขึ้น
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคนอีกจากเครื่องนึงก่อนนะฮะข้อมูลบ่ขึ้นแม่เดี๋ยวเด้ออีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์อะไรนะ
1: 083
0: 083
1: 869
0: 869
1: 4948
0: 4948ผมจำซื้อได้อยู่ได้แต่ว่ามันเป็นอย่างมันคือบ่ขึ้นขึ้นแล้วบัดนี้พ่อสังพึ่งสว่างโอ้ยพึ่งเพิ่นละพิมพ์อันพึ่งอันพอพึ่งผมเพิ่นเป็นพึ่งพอพานมันก็เลยบ่ขึ้นซั่นเดี๋ยวนี้เอาเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะโอเคโอเคเห็นข้อมูลแล้วขออภัยอีเมลหลายๆนี่แล้วหาลังเถื่อมันพิมพ์บ่คือกันพึ่งเพิ่นพิมพ์แบบว่าเป็นพึ่งแม้เป็นอันเป็นเพิงแม้ แต่ว่าผมเพิ่นพึ่งพานะผมพิมพ์น่ะมันก็เลยบ่ขึ้นน่ะนะแม่
1: เออ
0: จ้ามันพิมพ์คนละแบบขออภัยอีเมลหลายๆคันเบอร์โทรนี่มันคนง่ายมันสิขึ้นโหลด
1: จ้ะ
0: เออโอเคครับแม่เป็นยอด 1,050 บาทแถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าจ้าโอเคครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับแม่ครับครับสวัสดีครับเอานะครับไลน์โทรไลน์มาผมจะรับไม่ได้นะครับถ้าจะสั่งทางไลน์รบกวนนะครับรบกวนพิมพ์นะครับข้อมูลมาเลยเพราะว่าไลน์มันจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้เวลาสายของหลายๆจังสิเดี๋ยวออเดอร์จะตกหล่นพิมพ์มาเลยนะครับว่าจะสั่งอะไรนะสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อทางไลน์นะครับ0902927444 0902927444ครับ ของแม่ดวงใจเนาะเมื่อกี้เนาะนะครับที่เพิ่นโทรมาทางไลน์นะครับ0902927444นะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนี่ยอย่างคุณนีออนชัยวงศ์นี่เพิ่นก็สั่งมาเป็นบำรุงสายตา1กระปุกเพิ่นก็พิมพ์ซื้อที่อยู่เบอร์โทรที่เฮาใส่ล่าสุดนะครับโทรสั่งมาถ้าเป็นทางไลน์นะครับผมแนะนำให้พิมพ์มานะนะผมแนะนำให้พิมพ์มานะครับมันจะได้ไม่ตกหล่นนะครับถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วมันจะตกหล่นนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามันจะไม่มีข้อมูลสัญเลขความหมายนะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะเอ้าเหย้าต่อสะกอนเถาะขออนุญาตลงออเดอร์ให้พี่ให้น้องให้อีพ่ออีเมย์เฮาสู่ผู้สู่คนสะกอนนะครับเนาะ0902927444 0902927444ครับ

0: ตีมีคู่คือเขา
1: จะเป็นคักแน่0902927444ทั้งอื่นฝนตกบ่เป็นจังได๋แน่ขอบคุณแม่ดวงใจชาชัยครับจากบ้านนาคำน้อยตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกุ๋งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจน้ำเนเธอร์อันผู้ปากเป๊ะๆว่าแว่ๆนั่นน่ะสิเป็นนาแนวใดเพิ่นว่า ได้ครับแม่วรรณาชินบุตรครับจากพันศึกอรัญญประเทศครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณอาทิตยานาสุรินทร์ครับจากหนองอ้อหนองวัวซ้ออุดรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่นุ่นจำปาครับจากตำบลหัวขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับเป็นบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 อยากได้กาแฟมาซิมเบิ่งจากกองแถมให้แม่ในเด้อจัดไปค่ะแม่คุณสมรักษ์โสดีนะครับจากวัดป่าพงมณีบ้านโน่นกุ้งตำบลนาค่ำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลครับกาแฟ2กระใสเส้น1กระปุก 1,500 บาทแถมนวดเย็นแม่สมัยใหญ่แม่สมัยใหญ่สวัสดิ์ครับจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ1กระใสเส้น1 800บาทคุณแม่บุญมาวิเศษสมบูรณ์จากแวงนั่งสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นพ่อพงเพชรหลวงพรมครับจากบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณอำประภัยคุณธรรมครับจากหนองเหล่าม่วง30นวดเย็น2กระปุกเพิ่นว่าคลื่นทั้งอุบลทั้งอำนาจบ่ดังแม่นอยู่บ่นะครับพี่น้องผู้ใดฟังอยู่อำนาจโทรมาเว้าสู่ฟังแน่มันเป็นน้ำวิทยุเพิ่นหรือว่าเป็นน้ำสถานีผมอันรีโมทไปเบิ่งเพิ่นก็ติดเงียวๆอยู่นะไอ้ของไอ้บ่าวเสียงจิ๋วรวย 104.25 อำนาจเจริญบ่แม่นอีแม่หมุนนี้ล่ะหมุนขึ้นมาบ่พอบ่อยู่แนวใด นี่เด้เพิ่นก็เงียวๆอยู่นี่เด้แม่เพิ่นก็ออกอากาศเงียวๆอยู่นี่แม่นะฮะโอ้อันนี้ 104.25 สีธาตุแม่ล่ะ เออมันความทีเดียวกันได้คนละจังหวัดนี่อำนาจเจริญก็ออกเงียวๆอยู่แม่อีแม่หรือจังใดคนอื่นฟังอยู่เอ๊ะนครนายกเป็นอะไรเนาะสถานีดับไปครับสำหรับนครนายกนครนายกเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะ090โอไฟดับ10โมงครึ่งถึง10โมงถึง10โมงครึ่งเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนหมอแปลงว่าสั่นอยู่ใกล้ๆสถานีนะครับ0902927444 0902927444นะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444สวัสดีครับคุณแม่น้อย
2: ดังดีอยู่คนลูกค้า
1: สถานีดังอยู่เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับผมครับผม
2: แม่จะสั่งของนะลูก
1: อะไรนะคะอ๋ออีกอาทิตย์หนึ่งแม่ค่อยจะสั่งของ
2: สถานีแล้ว
1: ครับผม
2: ไปมาเจอพอดี
1: จ้าแม่โอเคดังอยู่เนาะแม่เนาะแสดงว่าเป็นที่วิทยุแม่เขาเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้เนาะครับจ้าจ้าขอบคุณแม่มากเลยขอบคุณแม่มากครับสุขภาพแข็งแรงจ้าขอบคุณนะครับแม่น้อย
2: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับคุยพร้อมกันกับสายเพิ่นติดต่อมาลงสปอร์ตต้นชั่วโมงเพิ่นสิยิ่งต้นชั่วโมงว่าสั่น ไอ้รับสปอร์ตบ่ว่าสั่นน้องนุ่งเพิ่นถามนะครับก็เลยถามอยู่ว่าเป็นสินค้าอะไรทั้งพิมพ์ไปนําทั้งคุยกับอีพออีเมียนํามันก็เลยสิเป็นอึๆอะๆแน่เด้อครับเด้อ สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่
3: นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็น

0: ที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

กะน้องอยากขอเข้าห่วมมีฟ้าแนวทั้งน้องล่ะเอาหัวแต่ดอกเหย้าไว้บาดเขาป่านี้ไก่สร้างมา

0: หนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคําแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังได๋แน่กาแฟก้อนคําเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินนูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินนูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอรี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอไวครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและกระชะล่อการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะล่อไวและกระซอยบำรุงผิวพรรณซูคาโรดอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับร่วมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะล่อไว้ลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดแก๊ด ม่วนมูนี่อีพ่ออีแม่เอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโป้แถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็นสองพลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปทาแล้วสูดฮ้อนเอาไปทาด่างมองเนื้อเยอะอ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยฮาลังคนบอกว่าแม่มากสูดฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นทาตาอย่าไปทาตาเจ้าของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปทาตาจักละว่าถ้าใดคู่หมองเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง1,000 บาทครับอีพ่ออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้น่ะเอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งนํากัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีอาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮาหม่องนี่บ้านสมุนไพรก่อนค่ะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้านะได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: บ้านศูนย์ไฟก้อนคำครับ
1: จ้าแม่สั่งกาแฟเลย
0: ได้ครับแม่เอาจากกล่องครับ
1: เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
1: เอาน้ำมันหนวดหอน
0: น้ำมันหนวดหอนเนาะแม่เน
1: า
0: ะจ้าได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับ
1: แม่ไพวันศิริเวช
0: แม่ไพวันศิริเวชนะครับ
1: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
1: ่บ้านเลขที่3
0: หมู่ที
1: ่3นะ
0: บ้านเลขที่3หมู่ที่3นะครับ
1: จ้
0: าตำบล
1: หนองโน
0: หนองโนอำเภออ
1: ำเภอเมืองมหาสารคาม
0: ใช่ครับเบอร์โทรก็เบอร์ที่คุณแม่โทรเข้ามานี่เนาะ
1: จ้าบ้านหนองอีดำนะ
0: บ้านหนองอีดำครับผม
1: จ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับ
1: อย่างนั้นเนี่ย
0: จัดส่งวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกินเมื่อรืนก็น่าจะถึงคุณแม่แล้วนะครับสินค้าถึงแล้วแม่ค่อยจ่ายตังค์ 1,000 บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับแม่ครับ
2: สวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับ
3: บอย
0: ครับผม
3: เนี่ยสร้างอันน้ำมันนวดเด
0: ้อได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
3: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
3: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: ได้ครับได้ครับ
3: เอามาล่ำมวนให้แม่ฟังหน่อยเด้อ
0: มาล่ำก่อนได้แม่
3: เอาอันถ่ายเปิงซึง
0: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เนาะ
3: นานน่ะ
0: ได้เดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
3: กาแฟยังอยู่
0: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย้อนได้ย่อบอ
3: ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่อยแม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
0: ่ครับแม
3: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั้นขาบานแม่ยกขาขึ้นเมื่อวานมันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ
0: ่
3: นึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
0: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ำเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัดแล้ว
3: แม่น
0: มัน
3: แจกเวลาเฮายางเวลาเฮายกขาเวลาเฮายางเวลาเฮายกขานี่เฮานอนสั้นหัวคอบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกําลังกายเนาะมันสิดังเกียกกวกเกียกม
0: ัน
3: สิละพวกเกียกดีกาแฟนี่ดียอมรับอยู
0: ่ค่ะแม่
3: เลยบอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพอแล้วก็ย่องน้ํามันนวดเจ้าก
0: ็ว่าน้ํามันนวดนี่พอย่องเลยสิ
3: ยากระใสเส้นก็น้ำมันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีหลี
0: ตัวสั่นแล้วว่าชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
3: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่นผ้าขดไปหาหมอเลยระหว่าง
0: บัด
3: ระหว่างผมบอกเคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าหอยบกมันไหล
0: แม่นครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
3: ่บ่ได้กินเนี่ย
0: แล้วอยากกระใสเส้นมันบ่ได้กินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใสเส้นนะครับ
3: จ้า
0: เนาะ
3: บ้านนี่แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเฮ็ดทั่วบ้านมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูสันแม่คือเป็นเก่งหลังสันแม่นั่งสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านั่งเฮ็ดเปียกนั่งแม่เฮ็ดของขายเพชรขัวทั่วนะนั่งขัวทั่วนั่งเบิดมือเนาะเบิดงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของแม่มันแม่ย่างไปใส่ทางอื่นบ่ได
0: ้ครับผม
3: บัดนี้หลานมันมานวดหายมานี่ให้บัดนี้ใหญ่อยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่สันเจ้าขึ้นนอนปองมองดูว่าสันบันเจ้าขึ้นลูกปองแงงขึ้นบันว่าสัน
0: นั่นเป็นบ่โอ้ดีใจดีใจดีใจเห็นนี่พออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจเนาะแม่
3: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดีดี
0: แล้วที่สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้เลย
3: ดีเนี่ยรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินล่องเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าสันแม่ว่ากินล่องเบิ่งที่บ้านเพราะเขาแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม
0: ่ครับ
3: นุ่มบดมันเข้มแข็งมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบ้านปกติ ม่นางเฮ็ดเหยียบแม่นางเบิดมือเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะแหลงเนาะเพราะว่ามันบ่เปียกแรงมันสิลูกมันสิไปยากแม
0: ่
3: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละแหละละแหละเลยแม่ก็บ่ได้ชมให้พอฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกบแก๊กกบแก๊กบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟมันน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมรับว่าเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั้นดีหลาย
0: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
3: คนเฮ็ดคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
0: ็
3: เลยว่าซื่อว่าสุขภาพจิตเขาก็เออดีขึ้น
0: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
3: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
0: จ้าแม่
3: มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี้
0: จ้า
3: แม่พอร่างกายนั่งเฮ็ดอันเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดอยู่เทื่อผู้เดียวร่างกายฝนแสงฮอดบ่ลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังอยู
0: ่นั่นเห็นบ่เฮาก็สิมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
3: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
0: ้ครับแม่ครับ
3: จะว่าแม่ว่าโ
4: อ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกัง18สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
5: อาชัยเซ็ตงามทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: จะปราบที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังไอคอนหลายชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย ผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
5: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน

0: 090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้าจ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

หากไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ท่านพระครูก็คงยังไม่ทราบซึ้งใจในเพื่อนแท้และเพื่อนตายซึ่งก็คือสติสัมปชัญญะเพราะในเวลานี้ท่านไม่มีใครไม่ว่าเพื่อนฝูงหรือพ่อแม่พี่น้องมีแต่สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้ดีแล้วด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพิ่งตระหนักชัดในบัดนี้เองว่าคนอื่นไม่ใช่เพื่อนตายคนอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่สติสัมปชัญญะเท่านั้นที่ท่านจะพึ่งพาอาศัยได้ในภาวะแห่งความตายท่านกลับมีสติทุกอย่างแม้ตาจะมองไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่รู้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสกายไม่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและจิตไม่รับรู้อารมณ์ใดๆอายตนะภายในทั้ง6ไม่ทำหน้าที่แต่เพราะมีสติสัมปชัญญะท่านจึงรู้สึกได้ที่ลิ้นปี่ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างปลายจมูกกับสะดือและที่ประหลาดมหัศจรรย์กว่านั้นคือท่านหายใจทางสะดือได้บัดดลสติคือตัวรู้ซึ่งมีที่ทําการอยู่ตรงลิ้นปี่ก็นึกไปถึงแม่เห็นมโนภาพตัวท่านตอนอยู่ในท้องแม่กินอาหารและหายใจร่วมกับแม่โดยผ่านทางสายสะดือนี่เองครั้นคันแก่จนอยู่ในท้องแม่ไม่ได้ก็ต้องคลอดออกมาสายสะดือถูกตัดทิ้งแต่ก็ได้ดื่มเลือดในอกของแม่เลี้ยงตัวให้เติบใหญ่ท่านระลึกถึงวันที่คลอดออกมาจากท้องมารดาพอลืมตาก็เห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อแต่ตอนจะตายนี่สิกลับไม่เห็นใครที่ไหนเลยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้บังเกิดขึ้นกับท่านนั่นคือการรับรู้ทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์มารวมกันอยู่ที่จุดเดียวคือที่ลิ้นปี่ซึ่งทำหน้าที่แทนอายตนะภายในทั้ง6ท่านเห็นตัวเองนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนนห่างจากรถมาราว20วาได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่มามุงดูได้กลิ่นเลือดสดๆคาวครุ้งรู้สึกถึงรสเค็มของเลือดและเสมหะที่อัดแน่นอยู่ในช่องปากลงไปจนถึงลำคอรู้สึกถึงความแข็งและความร้อนของพื้นถนนที่ราดด้วยยางมะตอยส่วนธรรมารมณ์นั้นท่านรับรู้ว่าหลวงพ่อในป่าได้มาช่วยท่านเห็นความสำคัญของคองยุบหรือยังถ้าพุทโธตายแน่นอนเพราะในคอของเธอเต็มไปด้วยเลือดและเสลดทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงไม่ให้เธอกำหนดพุทโธตอนพบกันครั้งแรกที่ขอนแก่นหลวงพ่อดำเอ่ยถามถึงความหลังหลวงพ่อพูดราวกับว่าผมจะไม่ตายจะพองยุบหรือจะพุทโธผมก็ต้องตายอยู่ดีเพราะผมรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วท่านพูดกับหลวงพ่อในป่าโดยมีลิ้นปี่เป็นสถานีรับส่งรู้สึกดีใจที่ครูบาอาจารย์มาดูแลก่อนที่ท่านจะล่วงรับดับชีพถึงจะมาช้ากว่าสติสัมปชัญญะก็ยังดีกว่าไม่มาเสียเลยเธออยากตายหรือเปล่าล่ะอาจารย์ถามจะอยากหรือไม่อยากผมก็ต้องตายอยู่ดีผมขอใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาสิทธิเอกตอบแต่ถ้ายังไม่อยากตายก็ลองอธิษฐานดูนะอธิษฐานขอต่ออายุกับพญายมราชเรามาบอกเท่านี้แหละไปละอย่าเพิ่งไปสิครับหลวงพ่อผมยังไม่ได้ร่ำลาเลยรอให้ผมขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อก่อนไม่มีเสียงตอบจากพระในป่าและท่านพระครูก็รู้ว่าท่านไปแล้วอาจารย์ของท่านพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นอาจารย์ไปแล้วท่านก็นอนคิดอยู่แต่ผู้เดียวคิดอยู่ที่ลิ้นปี่อาจารย์จะให้เราอธิษฐานทำไมต้องอธิษฐานในเมื่อเราก็ไม่ได้อยากตายแต่ก็ต้องมาตายเอาเถอะตายไปเสียก็ดีเหมือนกันเพราะชีวิตของเราอยู่ไปก็ไม่เคยได้มีเวลาเป็นของตัวเองเลยต้องช่วยคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเอถ้าจะว่าไปแล้วเราก็มีความสุขกับการที่ได้ช่วยคนอื่นหรือว่าจะอยู่ต่อเพื่อช่วยเขาเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วแต่คิดไปก็น่าน้อยใจเหมือนกัน
เราเป็นพระสร้างแต่กรรมดีมาโดยตลอดเจริญกุศลภาวนาสะสมหน่วยกิจเอาไว้มากมายแต่ต้องมาตายอย่างน่าสังเวชที่สุดแม้หูจะไม่ทำหน้าที่รับเสียงแต่ท่านก็ได้ยินแว่วๆที่คนเขาคุยกันโอ้โหร้องได้กระเด็นออกมาไกลขนาดนี้กูว่าไม่รอดแน่ดูสิกระจกหน้ารถบาดหนังหัวถลึกไปข้างหลังคอก็หักพับลงมาถึงนมถ้ารอดก็ปาฏิหาริย์แล้ววะเป็นเสียงของเด็กหนุ่มแล้วท่านก็ต้องประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีเสียงดังออกมาจากร่างของท่านว่าโยมช่วยอุ้มหน่อยโยมช่วยอุ้มหน่อยเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากท่านเพราะในปากมีแต่เลือดกับเสมหะหรือว่าจะดังออกมาจากลิ้นปี่เสียงพ่อหนุ่มคนหนึ่งบอกพรรคพวกว่าช่วยอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลหน่อยดีไหมอีกคนท้วงว่าไปอุ้มทำไมหลวงพ่อตายแล้วยังพูดได้อีกเหรอประโยคหลังเขาต่อว่าท่านด้วยเสียงดุๆช่วยอุ้มหน่อยช่วยอุ้มหน่อยเสียงดังออกมาจากร่างท่านอีกและคราวนี้ท่านเห็นมือข้างซ้ายของท่านกวักเรียกคนให้มาช่วยช่วยท่านหน่อยเถอะคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงอย่านะท่านตายแล้วเสียงผู้ชายห้ามตายแล้วทำไมพูดได้ผู้หญิงแย้งท่านไม่ได้พูดนั่นผีพูดต่างหากท่านถูกผีเข้าสิงเอ็งรู้ได้ยังไงเด็กหนุ่มอีกคนถามรู้สิเอ็งไม่เห็นหรือถ้าท่านยังไม่ตายท่านก็ต้องกวักมือมาทางพวกเราแต่นี่พวกเรายืนอยู่ทางขวาท่านผ่าไปกวักมือเรียกทางซ้ายหนุ่มอีกคนอธิบายถ้าจะจริงของเองงั้นก็อย่าอุ้มอย่าไปแตะต้องตัวท่านเพราะผีเข้าสิงแล้วตรงนี้ตายมา40ศพเชียวนะชนกันแหลกเลยหลวงพ่อนอนอาบแดดไปก่อนนะรอให้ปอเต็กตึงมาเก็บศพว่าแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะกลัวผีที่สิงร่างท่านจะลุกขึ้นมาอาละวาดท่านพระครูจึงถูกทิ้งให้นอนเดียวดายอยู่กลางแดดจ้าครูใหญ่ๆตำรวจทางหลวงก็มาถึงเพราะได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันคนขับรถทัวร์หนีไปตามระเบียบทิ้งผู้โดยสารให้หารถต่อกันเอาเองบรรดาผู้โดยสารก็พากันขนข้าวของของตนลงจากรถและไปตั้งหลักรอรถคันต่อไปอยากจะมามุงดูคนเจ็บหากก็กลัวว่าจะต้องไปเป็นพยานที่สถานีตำรวจทำให้กลับถึงบ้านล่าช้าไปเปล่าๆรถสองแถวเก่าๆที่ทางวัดกวิศรารามส่งมารับท่านพระครูถูกรถทัวร์ชนพังยับเยินกระจกหน้ารถแตกและบาดท่านพระครูแต่ผู้เดียวส่วนคนขับถูกอัดกับพวงมาลัยกระดูกซี่โครงหักสลบสลายคาพวงมาลัยอุบาสกใส่ชุดขาวที่นั่งมาข้างหลังก็กระเด็นออกไปจากรถมองเผินๆเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์ลอยมาตกที่พื้นถนนไม่ห่างจากตัวรถเท่าใดนักตำรวจสองนายเดินมายังร่างของท่านพระครูเพื่อจะทำการพลิกศพเสียงร้องเรียกดังออกมาว่าโยมช่วยอุ้มหน่อยโยมช่วยอุ้มหน่อยตำรวจนายหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าอ้าวท่านยังไม่ตายนี่นะงั้นเราช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถเถอะนั่นสิท่านยังกวักมือได้อยู่นี่ถึงจะกวักไม่ตรงกับทิศทางที่เรายืนก็ไม่เป็นไรท่านคงมองไม่เห็นมั้งดูสิตาหลับสนิทเลยยังพูดได้แสดงว่ายังไม่ตายนำท่านส่งโรงพยาบาลกันเถอะแล้วตำรวจสองนายจึงช่วยกันอุ้มร่างของท่านไปยังรถของเขาท่านพระครูใช้มือข้างที่ยังดีอยู่จับศีรษะไว้รถชนแขนข้างซ้ายของท่านแต่กลับไปชาที่แขนข้างขวาชาจนขยับขยื่นไม่ได้ขณะที่แขนข้างซ้ายยังใช้การได้ดีอยู่นำท่านเข้ามาในรถแล้วเขาก็สตาร์ทเครื่องแต่ปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดลองสตาร์ทดูใหม่อีกหลายครั้งเครื่องก็ไม่ยอมติดอยู่ดีอ้าวทำไมไม่ติดล่ะเกิดอะไรขึ้นตำรวจนายหนึ่งพูดขึ้นเมื่อวานก็เอาไปเช็คที่อู่แล้วไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเกิดจะมาเสียเอาตอนที่กำลังฉุกละหุกนี่แหละนะเขาต่อว่ารถคู่ชีพครั้นมองไปข้างหน้าเห็นรถขนอิฐจอดอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือจึงปรึกษากับเพื่อนว่าให้รถคันหน้าไปส่งดีไหมคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะต
ต้องรีบพาท่านส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนสองศพนั่นค่อยว่ากันเขาหมายถึงคนขับและอุบาสกคนนั้นเพราะเข้าใจว่าคนทั้งสองตายแล้วรถขนอิฐเป็นรถสองแถวเก่ากว่ารถคันที่ส่งมารับท่านพระครูบรรทุกอิฐมาเต็มรถคนขับรับจ้างขนอิฐไปส่งยังร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดรถเกิดเสียตั้งแต่3โมงเช้าเพิ่งจะซ่อมเสร็จตอนเที่ยงเสร็จคนขับรู้สึกหิวข้าวจนตาลายกำลังจะไปก็ถูกตำรวจสองนายเรียกไว้ช่วยพาพระไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะรถผมไม่รู้เป็นอะไรมันสตาร์ทไม่ติดรถผมก็เสียมาตั้งแต่3โมงเช้าเพิ่งจะสตาร์ทติดพอดีงั้นก็ไปพาท่านมาที่รถผมเลยแล้วกันครับเขาบอกใจคิดว่าเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วคงจะหาซื้อข้าวกินที่นั่นเลยตำรวจทางหลวงสองนายจึงช่วยกันอุ้มท่านพระครูไปยังรถขนอิฐให้ท่านนั่งหน้าคู่กับคนขับท่านพระครูยังคงใช้มือข้างซ้ายจับศีรษะไว้อย่างนั้นรถขนอิฐแล่นออกไปแล้วตำรวจสองนายจึงเดินไปยังรถที่ถูกชนจัดการนำร่างของคนขับออกมาครั้นจับชีพจรดูจึงรู้ว่ายังไม่ตายพาส่งโรงพยาบาลดีกว่าลองไปดูอีกคนซิเผื่อจะยังไม่ตายผลปรากฏออกมาว่าคนทั้งสองเพียงแต่สลบไปจึงช่วยกันอุ้มมาใส่รถแล้วลองสตาร์ทดูก็ปรากฏว่ารถติดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจสองคนไม่รู้ดอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวเนื่องมาจากกรรมของท่านพระครูเองเจ้ากรรมนายเวรของท่านต้องการให้ท่านได้มีโอกาสชดใช้กรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นต่างหากรถขนอิฐแล่นปุเลงไปตามถนนความที่เป็นรถเก่าและฝาจุกหม้อน้ำก็หายไปนานแล้วเจ้าของจึงใช้ผ้าขี้ริ้วมาอุดแทนเมื่อรถแล่นไปได้หน่อยหนึ่งเครื่องซึ่งเก่ามากก็เริ่มร้อนหม้อน้ำกำลังจะเดือดครั้นพอถึงหน้าวิทยาลัยเกษตรกรรมมีเสียงดังขึ้นว่าสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำสิ้นเสียงน้ำในหม้อน้ำก็พุ่งขึ้นมาราดศีรษะและเนื้อตัวของท่านคนขับคิดว่าหากหยุดรถอาจจะทำให้ท่านถึงแก่มรณภาพจึงขับต่อไปโดยไม่สนใจว่าน้ำร้อนจากหม้อน้ำจะพุ่งมาลวกพระภิกษุผู้โชคร้ายกลายเป็นกรรมซ้อนกรรมจากการกระทำของท่านเองขณะถูกน้ำเดือดลวกศีรษะและใบหน้าภาพหัวเต่าสามหัวก็ปรากฏขึ้นในมโนนึกของท่านสมน้ำหน้าอยากต้มเราเสียงนั้นทำให้ท่านนึกถึงวีรกรรมที่สร้างไว้ตอนเรียนอยู่มัธยม2นั่นคือรับจ้างต้มเต่าได้ค่าจ้าง1บาทบัดดลความสงสัยก็ก่อตัวขึ้นท่านรับจ้างต้มเต่า7ตัวทำไมหัวเต่าจึงมาปรากฏให้เห็นเพียง3หัวแล้วเต่าที่ท่านต้มก็เป็นเต่าตัวเล็กๆแต่ทำไมเจ้า3หัวที่ปรากฏจึงใหญ่นักเหมือนมันจะอ่านใจท่านออกจึงบอกว่าไอ้สี่ตัวมันตายไปตั้งแต่ยังไม่ทันโตแล้วท่านก็ใช้หนี้มันไปแล้วเมื่อวันที่14ตุลาคม2514แต่สำหรับเราสามตัวเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปจนโตใหญ่ด้วยความยากลำบากในครั้งนั้นเราจึงไม่ถือว่าท่านกับเราหมดหนี้กันเพราะคราวนั้นมันแค่เงินต้นส่วนคราวนี้เป็นดอกเบี้ยท่านอย่าลืมนะกรรมก็ต้องมีดอกเบี้ยแล้วการใช้หนี้กรรมก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ครั้งเดียวหมดเหมือนท่านยืมเงินเข้ามาแล้วผ่อนใช้คืนนั่นแหละเมื่อรถขนอิฐแล่นมาถึงโรงพยาบาลน้ำในหม้อน้ำก็พุ่งออกมาหมดหม้อพอดีช่วยล้างหน้าล้างเลือดให้ท่านเสร็จสรรพด้วยน้ำเดือดเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวบุรุษพยาบาลนำรถเข็นมารับผู้ป่วยช่วยกันอุ้มท่านมานอนในรถเข็นนายแพทย์สมมิ่งส่งหมอหนุ่มๆมาตรวจดูอาการแล้วสั่งให้เข็นรถเข้าไปในห้อง ICU สักพักหนึ่งตัวเขาก็ตามเข้าไปสั่งให้เอ็กซเรย์และเย็บแผลที่ศีรษะเสร็จแล้วก็ส่งกลับวัดเดี๋ยวผมจะไปให้คนไปว่าจ้างปี่พาทย์มอนมาบรรเลงในงานสวดพระอภิธรรมศพแล้วเขาก็อธิบายให้หมอหนุ่มฟังว่าก
คอของท่านขาดแล้วต่อไม่ได้ต้องมรณภาพอย่างแน่นอนถ้อยคำที่หมอพูดกันท่านพระครูตั้งสติกำหนดเสียงหนอที่ลิ้นปี่จึงรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแต่กระนั้นก็ได้ยินแว่วๆไม่ชัดเจนนักได้ยินที่ลิ้นปี่ไม่ใช่ที่หูหลังจากเอ็กซเรย์และหมอหนุ่มเย็บแผลเสร็จแล้วบุรุษพยาบาลสองคนก็ใส่รถเข็นของท่านออกจากห้อง ICU ความรีบทำให้ล้อรถเข็นตกลงไปในร่องประตูเหล็กคอท่านติดกันเสียงดังกึ๊บทันทีที่คอติดท่านรู้สึกตัวปวดที่ก้นอย่างรุนแรงความรู้สึกกลับเข้าที่อายตนะภายในทั้งหกทำหน้าที่ได้อย่างปกติเมื่อหายใจทางสะดือไม่ได้ก็จะหายใจทางจมูกแต่ในจมูกมีแต่เสมหะจึงทำให้อึดอัดหายใจไม่ออกท่านก็ดิ้นโครมโครมหมอหนุ่มจึงเอาเครื่องมาดูดเสมหะออกจึงสามารถหายใจได้ครั้นอายตนะภายในทั้งหกทำหน้าที่ได้แล้วลิ้นปี่ก็หยุดทำงานตอนรับรู้ที่ลิ้นปี่ท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่พอลิ้นปี่หยุดทำงานท่านกลับรู้สึกปวดที่ก้นเพราะเส้นประสาทคอกับก้นติดกันท่านไม่ปวดคอแต่กลับไปปวดที่ก้นนึกถึงพวกทหารญี่ปุ่นที่ไม่ยอมให้ใครตีก้นคงกลัวจะไปทำให้เป็นอัมพาตนั่นเองเวลาคนหกล้มก้นกระแทกพื้นอย่างแรงทำให้กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็คงมาจากสาเหตุเดียวกันนี้คนโบราณเขาถึงห้ามตีก้นเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆบางคนไม่เข้าใจเห็นเด็กหน้าตาน่ารักเกิดมันเขี้ยวเลยตีก้นเสียงดังเพี้ยๆไปตีถูกเส้นประสาทเข้าเด็กก็เลยเลี้ยงไม่โตไปเลยปวดปวดเหลือเกินท่านเปล่งเสียงออกมาเป็นครั้งแรกอ้าวหลวงพ่อฟื้นแล้วเห็นไหมเพราะฝีมือผมสองคนเชียวที่ทำให้หลวงพ่อไม่ตายถ้าผมไม่ทำรถตกร่องหลวงพ่อจะฟื้นหรือบุรุษพยาบาลพูดเอาบุญเอาคุณนั่นสิสงสัยหลวงพ่อจะต้องให้รางวัลเราสองคนแล้วล่ะได้ข่าวว่าหลวงพ่อมีพระสมเด็จไม่ใช่หรือขอให้ผมคนละองค์นะครับนึกว่าเป็นค่าจ้างทำให้หลวงพ่อฟื้นตายแล้วฟื้นนี่ท่าทางจะดังไปทั่วโลกเลยนะครับบุรุษพยาบาลอีกคนพูดจ่อยๆตกลงอาตมาจะให้แต่ทำยังไงจะให้หายปวดตูดเอ้ยหายปวดก้นล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ใช่หมอเอาอย่างนี้นะครับผมจะพาหลวงพ่อกลับไปที่ห้อง ICU และเรียนให้หมอสมมิ่งทราบหมอเขาคงช่วยหลวงพ่อได้ว่าแล้วก็ใส่รถเข็นกลับไปยังห้อง ICU ระหว่างที่รอในแพทย์สมมิ่งท่านพระครูต้องทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจนต้องยกมือข้างที่ดีขึ้นประนมและอธิษฐานว่าเจ้าพระคุณเอ๋ยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดไปข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเพราะโลกมนุษย์นั้นมีแต่โรคขี้เกียจโรคขี้โกงโรคอิจฉาโรคริษยาข้าพเจ้าจึงไม่ขอกลับมาแต่ถ้าข้าพเจ้าใช้หนี้มนุษย์หมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเลยอย่าให้ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนี้เทวทูตทั้งหลายท้าวเวสสุวรรณถ้าท่านเห็นดีด้วยกับคำอธิษฐานนี้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีชรอยจิตที่อธิษฐานนั้นจะมีพลังแรงมากยมบาลสองตนจึงมาปรากฏต่อหน้าและตัดพ้อว่าพระคุณเจ้าทำให้ผมลำบากใจเสียแล้วอย่าว่าแต่จะช่วยพระคุณเจ้าได้เลยขนาดแม่ยายของผมยังช่วยไม่ได้แม่ยายผมแกเที่ยวไปคุยโวโอ้อวดว่าแกไม่กลัวตกนรกเพราะลูกเขยเป็นยมบาลแต่พอตายก็ตกนรกทันทีผมพาแกไปหาพญายมราชให้ช่วยท่านก็บอกว่าช่วยไม่ได้ใครทำกรรมคนนั้นต้องรับแต่สำหรับพระคุณเจ้าผมจะลองไปกราบทูลท่านพญายมราชดูว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เขาหายไปเดี๋ยวหนึ่งท่านพระครูกับยมทูตอีกตนกำลังรอคำตอบแล้วเขาจึงมาบอกว่าท่านพญายมราชเห็นด้วยกับคำอธิษฐานของพระคุณเจ้าขอรับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสาย

0: หรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: อันของอังคณาที่ว่าสร้างหวดก่อนกาแฟย่ายหมดแล้วว่าสิสร้างขอสร้างอีกก็ท่านจ้า
0: ได้
1: คนก
0: ิน
1: ดี
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเพิ่นกินดีเพิ่นว่าเพิ่นเซาปวดเซาเมีย
0: อือ
1: เพิ่นว่าเพิ่นกินคือ
0: ครับผม
1: อันเจ้าก้อนนั้นสร้างไป4กองก็ได้ข้าวเหลียงดอกสร้างมื้อนี้มื้ออื่นก็ได้รับรวดเร็วท่านใจอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด
0: ้อได้ครับได้รอบนี้ก็เอา4กองเหมือนเดิมเนาะ
1: แม่รอบเนี่ยจะได้รับเนี่ยเท่าใด
2: 4กล่องคือเก่า
0: 4กล่องคือเก่าเอาหยังแถมแม่เป็นน้ํามันนวดเย็นคือเก่าบ
1: ่มันมีของแถมมีหยังแน่ค่ะ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ํามันนวดครับเลือกได้1อย่าง
1: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ
0: ่ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแล้วครับ
1: โอ้ทองจะขอแก้วกาแฟให้ย่าล่ะให้ละมาส่งกาแฟเล่า
0: อ้าวเป็นแก้วกาแฟเนาะ
1: ค่ะค่ะเอาแบบเก่าเด้อจ้ะเด้อเพิ่นว่าเพิ่นกินดีหลายเพิ่นติดใจหมดแล้ว
0: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
1: สุขภาพเพิ่นก็ดีขึ้นคนเก่ากินข้าวได้นอนหลับ
0: อีเมียหยังก่ออีเมียเฮาน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อแม่หยังก่ออ
1: ันย่าเขียนเอาแม่บอกคนแน่ใช่มันสบายดีซ่าน
0: แม่เถียน
2: เว้า
0: แล้วทําแม่เถียน
2: จ้า
0: เป็นจังได๋เป็นจังได๋กินกาแฟก่อนค่ําแล้วเว้าสู่ฟังในเปียง
2: ต้องมีแห้งเนาะ
0: ส
2: บาย
1: ปวดแม่ก็
2: บ่ปวดปวดแม่ก็เศร้าปวดมองได้เอายาทาก็เศร้า
0: อือน้ำมันนวดก็ใครไม่บ่อยครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้อจ้าเดี๋ยวรอบนี้ลูกแถมแก้วกาแฟไปให้ด้วยแม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
2: เอาย่ามองเป็นอย่าง
1: อ๋อเจ้ากาแฟบ่ผู้เจ้ายามองยามองเจ้าคือหยัง
0: ได้เอาน้ํามันนวดก็ได้ครับแล้วแต่แม่ครับ
1: เจ้าเจ้าหยังเอายาเอาน้ํามันนวดตอบบ่
2: จ้า
0: เอาเป็นน้ํามันนวดเย็นคือเก่าเนาะสูตรเย็น
1: ที่เก่าใช่น้ํามันนวดจะได้บ่านี่เพิ่นว่านวดใส่หม้องไหนก็เซาเพิ่นว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวแถมน้ํามันนวด
1: กาแฟบ่แก้วกาแฟบ่เอาแล้วจะได้แก้วบางอัน
0: น้ํามันนวด
1: เอาไปอย่างว่าแก้วไม่เพิ่นเพิ่นสนองน้ํามันนวด
0: ได้ครับพี่ตามใจเพื่อนนั่นล่ะเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจัด
1: แม่น
0: จ้าจ้าขอบคุณอ
1: ายุ90กว่าแล้วเด้เพิ่นว่าเพิ่นกิน95แล้ว
0: กินแล้วก็บ่หัวใจสั่นบ่หยังเนาะพี่เนาะนอนหลับปกติ
1: บ่โอ้เพิ่นว่าดีหลายตั้งแต่กี้บ่อยากลุกบ่อยากนั่นปวดเจ็บคิ้งปวดโตเมียหลาย
0: อัน
1: บัดนี้เพิ่นว่ามากินอันนี้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นมีกําลังเฮือดเพิ่นว่าตะวางใจเฮือดอยู่ตะวางลูกยามบ่ได้เพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแ
0: หมอ๋อครับเอาว่าตั้งแต่ร่างกายเพิ่นดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นก็สิค่อย
1: ไข้เป็นบ่ปวดบ่เจ็บใส่นั่งเอ้อแม่นเป็นหยังบุญหยังวาสนาซ่านได้ยินเสียงพระเจ้าบอกให้มากินกาแฟรุ่นนี้ว่าซั่น
0: สาก
1: ินแล้วแม่ก็ซะมันกินข้าวแซ่บนอนหลับซะตะกี้แม่ระบบเป็นจังซี่ปวดไส้ก็เซาเบาแวงคือจังบ่เป็นหยังตะวางลูกยางบ่ได้แม
0: ่โอ้ยเอ้ยให้ได้บุญหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเฮ็ดบุญน้ําพอน้ําแม่เด้อจ้า
1: ขอบคุณจ้าสาธุ
0: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
3: นอนกับบ่หลับ
0: ปกติ
3: กินน้ํามื้อเช้าจ้ะน้ํากินน้ํามื้อเช้าจ้ะน้ํามื้อคืนก็นอนบ่หลับแม่บ
0: ่ปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
3: แม่นบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
0: ครับ
3: กินข้าวกาแฟบกินข้าวกาแฟบนอนกลับดี
0: โอ
3: ้กินกับควบคู่กันกับกระไสเส้นมั้ย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ต
3: ัวพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเด้อเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างขาแข็งแรงกว่าเก่าอยู
0: ่นั่นดีมันจะได้ย้อนบัดนั้นตั่ว
3: จังว่าผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมก็ว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
0: เพราะว่าเฮากินกับเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะเฮาลองกินเอง
3: แม่นๆๆลองเบิ่งแล้วผู้ใดกินก็ว่ากับแพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เทื่อผมเลยผมย่านผมแพ้คือกับแพ้ทั่วไป
0: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
3: แม่นๆๆเฮาผู้เพิ่นฟังนะถ
0: ้
3: าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู
0: ่บัดนี้พ่ออ
3: ยากเว้าให้
0: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1นี่3เทื่อเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
3: แม่น
0: กินได้โดนบัดนี้บัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบัดนี้พ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
3: กินเบิดเป็นก้องก็รู้สึกแล้ว
0: โอ้เบิดเป็นก้องก็รู้สึกเบาตัวเฮาเลยแม่นบ่พ่อ
3: เบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับ
0: โอ้
3: พี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่ นอนอีกสิบ่หลับเด้อช่างเช้านี่ตื่นแต่หกทุ่มตีหนึ่งตีสองนอนถ่ายให้มันแจ้งคือที่บ่อย
0: แ
3: ล้วก็ว่าจะคือว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนอิ่มไงว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
0: ครับ
3: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรอดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
0: ครับ
3: เพิ่นนอนก็นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะปีนะ
0: ว้าที่พ่อนะ70แล้วที่พ่อมั่นใจเลยมันบอกว่านี่ว่ากาแฟกวนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ่อ
3: แม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
0: ผู้บ่เคยกิน
3: กาแฟนอนบ่ได้หลับน่ะ
0: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟก่อนครับนี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ่
3: แม่นการันตีเลย
0: ครับผม
3: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
0: ครับ
3: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5 200ล่ะเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอีกอยู่มื้อน่ะ
0: ครับผม
3: พ่อสิตั้งอีกอยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
0: ขอบคุณ
3: พ่อย่านหยังว่าเจ้พ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
0: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกสั่งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งเด้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบครับผม
3: พ่อฟังซุมื้อเด้แต่ว่าบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั่นอยากฟังอยากขอเพลงซุมื้อเพิ่นแล้ว
0: ขอโอ้ยขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
3: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกนี่น่ะ
0: เอาพ่อเอาจักกล้องครับมื้อนี้ครับ
3: สิฟัง4กล้อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
3: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได้
0: แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆได้พ่อได้เราไป
3: เออสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ได
0: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
3: สาวเฒ่าอกหัก
0: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะอ่ะเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
3: ครับ
0: ครับแต่เล่นตวนเพิ่นเนาะพ่อเนาะสาวเฒ่าอกหักเนาะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพ่อหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ผ่านบ้านสูงให้ก่อนค่ำครับพอดีเห็นทรงของความ
1: โอ้จ้ะเป็นลูกค้าแหละวันนี้กินไปว่านได้หมดกองสีไทยๆเนี่ย
0: ครับผมครับผมดีใจครับดีใจครับ
1: สีไทยๆวันนี้พี่นี่พี่อายุ44เนาะตอนนี้เนาะ
0: ครับพี่ครับ
1: วันนี้เฮ็ดงานวันนี้มันได้ดีเพียงนึงหยังเนาะเฮาเป็นแม่บ้านโรงแรมอยู่ซื่อน่ะม
0: ัน
1: ปวดน้ำขาปวดไปหมดตั้งแต่แอวลงไปเอ๊ะที่ก็เลยคิดอายุกับบ้านหลายปานใดนะที่ปวดก็ยังบ่ได้ถามหมู่อยู่นำกันเขาก็เป็นคือกันหลายๆคนนั่นน่ะที่ก็มาคิดเบิ่งสั่งมาสิว่าข้างๆบ้านออกกันคนละ2กล่องเนาะสั่งมาน้องนึงก
0: ิน
1: บ่ทันได้หมดกล่องได้กินบ่ประมาณมื้อนี้ล่ะเป็น4ซองแล้วมื้อนี้นะเป็นมื้อที่4น่ะกินมื้อละซอง
0: ครับพี
1: ่ขนาดกินมื้อละซองนึงเด้บัดนี้มันไคเนี่ยมันไข่แม่พี่ล่ะไข่แม่พี่ก็เลยว่าอ๋อยาแก้ปวดแก้ยังพี่ก็บ่ได้กินมันเป็นน้ำกาแฟนี่ตัวนี
0: ่แม่น
1: พี่ไข่แม่พี่รู้สึกว่าไข่แล้วนะ
0: ครับพี่
1: อ๋อเป็นควงที่ดีนี่เนาะ
0: ครับ
1: ต้องเลยเพิ่งยาเพิ่งอย่างเสร็จเมื่อกี้พี่จะกินแต่ยาแก้ปวดในเมื่อเฮากินยาแก้ปวดเนาะก็ยาแก้ปวดมันเหมือนดีดเนาะก็ปวดคือเก่าจังซี่น่ะ
0: แม่นครับยาแก้ปวดไปกดไปซื้อแต่ปวดมันจะพวกน้ำมันไขข้อพวกหยังต่างๆเฮานะครับพี่
1: จ้ะมาเรียนมื้อแรกที่พี่กินเนาะที่บ้านเพิ่นเอามาส่งเนาะ
0: ครับพี่
1: พี่ช่องกินเลยเด้พี่กินมื้อแรกที่กระพริบปกติอยู่ในร่างกายเจ้าของนั่นน่ะ
0: ครับผม
1: พอมื้อที่2มาบัดนี้เห็นผลมื้อที่2
0: ครับผม
1: มื้อที่3มื้อที่4มื้อนี้กินเป็นมื้อที่4แล้วคนไข้บัดนี้พี่ก็สิเป็นลูกค้าไปตลอดนั่นแหละบัดนี้เพราะว่ามันไข้ห้องหนูว่าคือยังสิมันกินแต่มันดีกับเฮาแม่นบ่แต่ห้องไปซื้อแนวอื่นห้องไปซื้อแนวอื่นมันก็ยังเบิดหลายก็มีนะ
0: แม่นครับตอนนี้ได้ร่างกายหลายส่วน
1: จ้าจ้า
0: ครับพี่ขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่ให้ข้อมูล
1: จ้าเบิดอันเบิดแล้วก็สิโทรไปสั่งตลอดนั่นแหละ
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแม่บางทีครับ สวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
0: ครับ
4: แม่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี่มอนัดไปวันที่27ของเดือน6เดือนก็ไป1ครั้งเม
0: ื่อ
4: วานนี้หมดไปแล้วเด้เลิศกับดีซับไตไส้พุ่งดีมืดแข็งคาก็ดียาเฮากินกับผ่อนลงยาพี่เราว่าโรคมารู้มาตอยนะผ
0: ่
4: อนยาลงเพิ่นว่าว่าป่านนี้6เดือนอย่างไปเอาเธอนึงโอ้ยแม่ดีใจด้วยนะความดันก็ได้130เลือดก็ดีตับไตไส้พุงดีหมดผ่อนว่าโอ้ยดีเจอดีเจอเดี๋ยวเอาเขาฟังค่ะ
0: ครับแม
4: ่กินกาแฟก้อนค่ำแล้วก็ทานน้ำมันก้อนค่ำก็ดีไปเลยๆคำนั้นได้กินกระไซเส้นแห่งนาดีเท่ากันนี่สันว้าเนาะ
0: ครับแม่ครับ
4: ค่ะโอ้ยสื่นส้มสื่นส้มโอ้ยดีดีดีก้อนค่ำเอ้ยจังหวะทะทุสกาดบุญค่ำน้ำยูดีข
0: ี่
4: จักรยานอ้อมบ้านมุ่งแต่ซองรอบเดียวนี่ฮะ
0: ครับผม
4: ย่างก็ได้มีสักคนเท้าดังๆเลยไปได้หามีห้องมีห้องก็ไปได้เนาะแต่ก้าวมาลุกไม่ได้เอา
0: ครับผม
4: ความเท่าความแก่ของเฮาหันโอ้ย76เต็ม1 76ปี1เดือนในประวัติโมเคนเธออายุอายุ
0: ครับแม่ขอบคุณมากนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
4: สุขภาพแข็งแรงขึ้นกันเอาได้คลายดีได้คลายดีตื่นมากกับฟังมันเมื่อจะนอนเองค่ะ
0: จ้า
4: ขอบคุณนะคะเอาขอฟังเพลงเลยเพลงดังในอดีต
0: จ้า
4: ส่วนส้มส่วนส้ม
0: แม่นี่ละมุก
4: ส่วนส้มค่ะ
0: จ้าม
4: องมาผู้ฟังในอดีตแล้วเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกสิ่งทุกสายค่ะ
0: ครับสวัสดีครับแม่
5: จากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
6: มัน
7: หอม
6: อร่อยเนาะ
7: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
6: หอม
7: รสชาติล
6: ่
7: ะ
6: รสชาติดีหวานมัน
7: อร่อยไหมอ
6: ร่อยมาก
7: แล้ว
5: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
8: สุขภาพดีมากินกาแฟ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: ักแม่รักธรรมชาติมอสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเพชรงามทอเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 090-292-7444 09ร่มดี
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: เด้อเออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902

0: 44น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่ายเฮาใส่น้ํามันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันหนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

0: ้ยยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื่อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอก

0: about
1: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเขาสู้ช่วงของรายการค่ะนี่คือนาน่าว่าไรตีนั่นเองดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนลูกสาวหล่าล้านสาวหล่าของอีพออีแม่ค่ะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการสดกันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเจอกันตอนเที่ยงฮอตบ่าย 2:00 นตรงส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันจะเป็นตอน 4:00 นแรงฮอต 6:00 นแรงนะคะอยู่ด้วยกันเป็นประจำแน่นอนค่ะส่งงานเพลงเพราะๆ เป็นรอยยิ้มเป็นความสุขนะคะสุขกายสบายใจค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสามารถโทรทักทายกันได้อยากได้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำขนเอามาฝากนะคะแบกมาฝากอีพออีแม่คือเก่าเหมือนเดิมเลยบอกว่าจะเป็นนะคะกาแฟก้อนค่ำนะคะน้ำมันหนวดก่อนค่ำยากระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่ก้อนค่ำนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรหากุ้งนางได้เลย0902927444 0902927444ค่ะบรรยากาศดีๆค่ะแดดแน่ห่มแน่คึมแน่เอาแน่คลาคลากันไปดังด้าของอากาศนะคะฝากไปด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะคะหลายคนเลยค่ะหลายคนโทรมาบอกนอนบ่หลับอีหล่าอีแม่นอนบ่หลับตีหนึ่งตีสองกับบ่หลับจักเถื่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพนะคะที่จะก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวถ้าผู้ใดนอนบ่หลับนะคะคุณแม่ด้วยความรักแล้วก็ปรารถนาดีห่วงใยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านลองเอาผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสมุนไพรก้อนค่ำครับ
1: ค่ะบ้านก่อนค่ำกุ้งนั่งรับสายค่ะจากค่ะพ่อบ้านก่อนค่ำค่ะ
2: จากกาแฟเนี่ยไม่ได้ครับค้าได้นะครับ
1: จ้ะกาแฟก่อนค่ำกล้องหนึ่งราคา350ถ้าพอซื้อ2กล้อง600แล้วก็ถ้าซื้อ4กล้องพันเดียวได้ของแถมนำค่ะ
2: 2กล้องเท่าไหร่ครับ
1: 2กล้อง600บาทค่ะ
2: 600
1: ค่ะ
2: กาแฟเลยจ้ะยาหนวดไม่ได้ครับ
1: จ้ะถ้าน้ำมันหนวดก่อนค่ำจะมี2สูตรนะคะพอมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียว195ถ้าพอซื้อ2ขวด300จัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ครับ
1: จ้ะ แบบได้ดีครับพ่อ
2: กระใสเส้นก็มีครับ
1: กระใสเส้นก็มีค่ะกระใสเส้นมีถ้ากระปุกหนึ่งสามกระปุกหนึ่ง30เมตรราคา450ค่ะถ้าซื้อ2กระปุกก็900แต่ถ้าเกิดซื้อ3กระปุกลดราคาเหลือ1,200ละกะได้ของแถมค่ะ
2: ของแถมเหมือนกันครับของแถม
1: จ้ะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่สามารถเลือกได้หนึ่งชิ้นค่ะจ้า
2: อันกาแฟ2กล่องครับ
1: จ้ากาแฟ2กล่องค่ะ
2: แล้วก็แล้วก็
1: กระใสกระใสเซนนะคะจักกระปุกดีคะกระใสเซน
2: กระปุกนึงครับ
1: กระใสเซน1กระปุก450จ้า
2: แล้วน้ำยาหนวด
1: น้ำมันหนวดน้ำมันหนวดเอาจักขวดดีคะ
2: 2ครับ
1: น้ำมันนวด2เป็นสูตรใดดีคะ
2: ทั้งสองทั้งสองสูตรครับ
1: จะเอาเป็นร้อน1แล้วก็เย็น1นะคะ
2: จะต้องแถมหนูครับเนี่ย
1: จะเป็นเดี๋ยวคงนั่งร่วมหยอดให้ก่อนเนาะ 1,350 บาทได้ของแถมชิ้นนึงค่ะ
2: ครับเอาเป็นเสือก็ได้ครับ
1: จะแถมเป็นเสือนะคะ
2: คร
1: ับ โอเคเดี๋ยวคงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงให้นะคะ
2: ร้อยรอได้แล้วก็ที
1: ่อ
2: ยู่นะ
1: ขอชื่อก่อนก็ได้ค่ะชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะ
2: 120บ้านนาดี
1: บ้านเลขที่120หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่4
1: หมู่ที่4ตำบลค่ะ
2: โกงขามอำเภอบ้านใหญ
1: ่โกงขามป่ะค่ะ
2: ป่งขาม
1: ป่งขาม
2: ครับ
1: ปอปลางองูมันป่ะค่ะ
2: ครับ
1: ป่งขามอำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านใหญ
1: ่ว่านใหญ
2: ่ว่านใหญ
1: ่ว่านวแหวนสระอานอหนูไม่เอกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ว่านใหญ่ค่ะอำเภอว่านใหญ่จังหวัดค่ะ
2: มุกดาหาร
1: จังหวัดมุกดาหารจะคุณนั่งขอซื้อกับนามสกุลผัวรับนะคะ
2: พ่อติคำมงคุณ
1: จะพ่อติคำมงคุณจะอีพ่อเบอร์นี่เป็นเบอร์พ่อเองเลยนะคะ
2: ครับ
1: จะได้จะพ่อเดี๋ยวส่งออกให้พ่อเมื่อนี้อาจจะประมาณ 1-2 วันของถึงนะคะพ่อ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆค่ะอีพ่ออยากฟังเพลงอย่างบ
2: ่ครับครับ
1: อยากฟังเพลงอย่างบ่ค่ะ
2: ได
1: ้ได้เมื่อเนาะพ่อเนาะโอเคขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
2: เอาเป็นหมอลำนะครับเด้อ
1: เอาเป็นหมอลำนะคะโอเคจ้าพ่อขอบคุณพ่อค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆนะคะอยู่ทางมุกดาหารพ่อติคำมงคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: จ้าจ้าพี
0: ่ขอฟังเพลงนะคะ
1: เอาเพลงอย่างคะ
0: น้ำตาผ้าเหล่าในเด้อ
1: น้ำตาผ้าเหล่า
0: จ้า
1: ใดจะพี่ทรงผู้ใดคะ
0: ฝ่ายสาวเลี้ยงง่วนแน
1: ่ค่ะ
0: ข้าวตะไคร่หอมน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วคนรักเสียงเพลง
1: ค่ะ
0: พี่สวยหนาไหม
1: จ้าใดค่ะ
0: จ้าวันนี้เสียงโดดแล้ว
1: แม่แล้วบ่เปิดฟังนอคงนั่งเข่าสูมืออยู่เด้บ่เปิดฟังบ่ได้ยินเด้
0: จ้าเจ้านี่ล่ะจ้า
1: โอเคขอบคุณค่ะบ่ได้ยินเสียงพนาเอ้ยคงนั่งเว้าอยู่เสมออยู่เด้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
3: ก็พอได้ยินบ่เลย
1: จ้ะได้ยินค่ะ
3: พอพิ่งที่หมู่บ้านนี่คงนั่ง
1: จ้ะหมู่บ้านเพลงใดคะ
3: รอยเปื้อนที่ใจครับผม
1: รอยเปื้อนที่ใจเนาะ
3: ครับ
1: จ้ะ
3: พี่ก็บอกอยู่แล้วครับผม
1: โอเคค่ะพี่เดี๋ยวส่งไห้นะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณสำหรับไอ้ไส้ทั้งหนองคายนะคะรอยเปื้อนที่ใจทรงฝากตอนนะคะไปให้พี่น้องแฟนรายการของเฮาทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่พร้อมกันแล้วกันทักทายกันไปหลายท่านหลายหม่องหลายแกค่ะหลายจังหวัดเลยนะคะณปัจจุบันคลื่นของบ้านก้อนคำทั้งหมดนะคะออกอากาศทั้งหมด18คลื่น18คลื่นความทีนะคะแต่ละหม่องอยู่หม่องใดแน่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะฟังทีจังหวัดอะไรบ้างมีทั้งอุดรขอนแก่นสกลนครนะคะหนองบัวลำพูมหาสารคามนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะนครนายกแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงด้วยทักทายทุกท่านเลยกันแล้วกันนะคะฝากผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก้อนคำไปแน่กันแล้วกันค่ะกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีแน่นอนค่ะกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะผู้ใดกินก็ติดออกติดใจติดอกติดใจนะคะทั้งรสชาติแล้วก็ประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพของตัวสมุนไพรต่างๆที่ใส่เข้าไปในกาแฟก่อนค่ำ32ชนิดนะคะสำหรับสมุนไพรต่างๆกาแฟก่อนค่ำบริมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะจ๊ะคุณแม่จ๋าดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะดื่มได้กาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด10ซองถ้าซื้อกล้องเดียวยังที่แจ้งไปซื้อกล้องเดียว350ค่ะถ้าซื้อ2กล่อง600ซื้อ4กล่องพันเดียวละกะได้ของแถมพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะจ้าอีพ่อเพลงใดคะ
2: ทหารเป็นห่วง
1: อะไรนะคะพ่อทหารเป็นห่วงล่ะคะ
2: ครับของศักดิ์สยาม
1: ทหารเป็นห่วงของคุณศักดิ์สยาม
2: ครับ
1: ได้จ้าพ่ออีพ่ออาทิตย์เนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: พ่ออาทิตย์ส่งให้ใครบ้างไหมคะ
2: ส่งให้สาวศรีสะเกษที่เจ้านั่นแหละ
1: สาวศรีสะเกษ ได้จะพอบ้างมือว่านหรือมือกอนนี่เอื่อยแล้วโทรมาอยู่เด้แล้วหมอพะอีพ่ออยู่เด
4: ้บ่ได้ฟังว่าต้องมาจากกรุงเทพ
1: ติอ๋อสาวพี่สาวศรีสะเกษ
4: เบิ่งลูก
1: อ๋อจ้าค่ะพ่อโอเคเดี๋ยวกุ้งนั่งสงไห้เนาะพ่อเนาะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่ออาทิตย์สุริยะด้วยกันแล้วกันนะคะก็ขอเพลงเขามาเป็นทหารเป็นห่วงนะคะส่งไปสำหรับนะคะพี่สาวศรีสะเกษพี่น้องแฟนรายการของบ้านก่อนค่ำของเฮาทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะสาวสวยของแม่
1: จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่จ้า
5: จ้าไอ้มีขอฟังเพลงนะดู
1: ค่ะเพลงไหนดีคะ
5: กระต่ายไม้จัน
1: กระต่ายไม้จันของเล่าเป็นบ่ค่ะ
5: มอบให้อันอันนั่นเด้อ
1: ค่ะอันใดคะมอบให
5: ้นี่ยังก่อนดอกรักสีม่วงอ
1: ่ะจ่าให้พี่ดอกรักสีม่วง
5: จ้าแล้วก็อันนุ่มน้องคายน้ำด้วยค
1: ่ะหนุ่มน้องคาย
5: แล้วก็หน้าไม้เป็นด้วยเด้อ
1: ค่ะใดจ่าแม่เดี๋ยวคงนั่งทรงไห้เนาะ
5: จ้าขอบค
1: ุ
5: ณ
1: ค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะสำหรับคุณแม่ตะไคร่หอมกระต่ายไม้จันนะคะส่งไปพี่ดอกรักสีม่วงนะคะพี่น้องแฟนรายการสุขคนหนุ่มน้องคายด้วยว่าจังสันขอบคุณสำหรับการทักทายแล้วก็แนะนำผลงานเพลงกันพร้อมนะคะคงนั่งปากไปถึงน้ำมันหนวดน้ำนะคะผู้ใดมีอาการปวดตามร่างกายปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวมือเนี่ยค่ะนิ้วล็อกนะคะบางคนเป็นนิ้วล็อกนะคะหรือว่านะคะใครที่อาจจะเป็นโรคเกาต์คุณแม่สามารถใช้น้ำมันนวดไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรคเกาต์บ่ต้องเป็นเน้นหนักนะคะเบาๆนะคะถ้าเบาๆส่วนมากคนที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายซะส่วนมากอีพอนะคะเป็นโรคเกาต์ลองเอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดนะคะถ้าเบาๆเท่านั้นค่ะซึมเข้าสู่ผิวหนังอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะน้ำมันหนวดก่อนค่ำมี2สูตรสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อ1ขวด195ซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: เป็นไ
1: งโทรจากใสค่ะ
6: เป็นครับ
1: อ้าวใสกูนั่งจำได้ละจำได้แล้วสายนี้ไม่บอกสักทีอีแม่ว่าโทษจากใสนะคะกุ้งนั่งถามว่าโทษจากใสค่ะเราบอกเด้นะคะเรามีแต่สิขอเพลงอย่างเดียวนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะแจ้งในเด้อไอเด้อเดี๋ยวกุ้งนั่งสิเปิดเพลงให้นะคะถ้าบอกว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรก็ได้กว้างๆบ่ต้องแพ่งที่อยู่เราแพ่งที่อยู่ตลอดนะคะแพ่งที่อยู่ตลอดดังนั้นอยากฟังเพลงช่วยแจ้งหน่อยนะคะว่าอยู่จังหวัดอะไรเนาะนะคะจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ก็ได้ค่ะนะคะ0902927444นะคะเมื่อสักครู่แม่ดกจ้าลูกสาวรับสายแม่บ่ท่านค่ะคุณแม่กดซ้ำให้หน่อยนะคะโทรหากุ้งนางย้ำให้หน่อยนะคะแม่จ๋าอีแม่สายหลุดไปก่อนเมื่อสักครู่0902927444ฝากร่วมไปถึงค่ะสำหรับยากระสายเส้นก่อนค่ำนะคะเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะมีอาการปวดตามร่างกายอาการปวดที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเกิดขึ้นแบบเดือร่างปวดมานานปวดมาโดนบ่สวงบ่ดีขึ้นจักเถื่อฝากไว้นำค่ะกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะราคาอยู่ที่450บาทถ้าซื้อ2กระปุก900นะคะถ้าซื้อ3กระปุก 1,200 บาทได้ของแถมพร้อมของแถมเลือกได้1ชิ้นนะคะจะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเลือกได้1อย่างค่ะแต่ถ้าเกิดผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาฟ้าฟางพร่ามัวมีปัญหาเรื่องของสายตาบ่แจ่มบ่แจ้งบ่ชัดนะคะฝากไว้นำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะคะ1กระปุก650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาลดเหลือ 1,200 บาทค่ะสวัสดีค่ะแม่
7: สวัสดีค่ะกุ้งนะ
1: จ้า
7: ขอเพลงแม่
1: จ้าแม่เอาเพลงไหนคะ
7: ผัวเขาผู้เบาคอย
1: ผัวเขาผู้เบาคอย
7: มอบ ให้ตะไคร้หอมเด
1: ้อให้คุณแม่ตะไคร้หอม
7: จากันฮู้ว่าผิดอีหยังก็บ่ต้องโทษมาอีกเด
1: ้อหมายถึงไผคะ
7: เดี๋ยวพ้นหูกันเองหรอก
1: พ
7: อดีล่ะกุ้งนางหวัดดีค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะกุ้งนางตกข้าวอย่างบ่เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนางรับสายค่ะจ้า
8: ขอฟังเพลงนะ
1: ค่ะโทษจากสายค่ะ
8: จากอรันทานศึก
1: อรันบ่ค่ะพ่ออรันอ
8: ะไรยากับสั่งมากินนาราสองขวดไอ้แต่บริสั่งก็เป็นง่างเลย
1: จ้าสั่งกับไผก็ได้พ่อ
8: ลูกสั่งมาให้จากเพจแมนเมื่อไหร่แบบว่าทีมงานน้องพลอยนะ
1: โอ้คนละอันค่ะต้องเป็นทีมงานบ้านก่อนค่ำค่ะจังสีอันเดียวกัน
8: ทีมงานน้องพลอยได้หรอไออันคือกันได้หรอยาเดียวกันได้หร
1: อบอค่ะต้องบ้านก้อนคำเท่านั้นค่ะพ่อถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือไม่ใช่ค่ะ
8: เป็นขวดนะ
1: จ้าบ่แม่นค่ะพ่อต้องเป็นบ้านก้อนคำเท่านั้นค่ะพ่อถึงจะแม่นทีมงานเดียวกัน
8: ทีมงานน้องพลอยว่าซั่น
1: จ้าบ่เป็นหยัง
8: ค่ะ
1: คนละอันอีพ่อจ้าอันนี้ต้องบ้านก้อนคำเนาะพ่อเนาะอีพ่ออยากฟังเพลงหยัง
8: เพลงยังไรเพลงเล่านะ
1: เพลงเล่า
8: หอยค้ายังนะ
1: เพลง
8: มวนลิบ
1: หอยอะไรนะคะหอยแขนหอยแขนหอยขาติ
8: ปล่อยแขนหายด้วยยังไงล่ะยังนะเพลงเล่านะ
1: โอ้เพลงเล่ามันหลาย
8: เคยเปิดอยู่นะ
1: เพลงเล่ามันหลายเดี๋ยวพ่ออีพ่อจำซื้อเพลงได้บ
8: ่
1: หรือเอาเพลงเล่าเพลงหยังก็ได้เนาะพ่อเน
8: า
1: ะ
8: เอานั่นก็ได้เอารอนที่สายฝนน่ะนะ
1: ค่อยนองที่สายฝนจ้าโอเคขอบคุณอีพ่อหลายๆค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อทั้งอรัญญประเทศด้วยนะคะถ้าซื้ออื่นบ่แมนจะพอจ๋านะคะต้องเป็นบ้านสมุนไพรก้อนคำเท่านั้นนะคะ3 ดีเจจะมีนะคะพี่บอยสุนทรชัยนะคะมีดีเจดิวกฤตนันแล้วก็กุ้งนาง3คนค่ะบ้านก้อนคำถ้าซื้ออื่นบ่แมนเด้อพ่อ0902927444นะคะกุ้งนั่งทรงงานเพลงนี้ไปหานะคะคุณพ่อติคำมงคุณด้วยอีพ่อบอกว่าเอาเป็นหมอลำเด้อว่าจังสันถึกใจพ่อบ่เนาะเนาะกุ้งนั่งทรงเพลงนี้ให้เนาะพ่อเนาะนะคะเอิ้นน้องไส้หมอ1ขอบคุณพ่อติคำมงคุณด้วยค่ะอยู่มุกดาหารสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน1สูตรเย็น1ยอดร่วมของพ่อค่ะเป็น 1,350 บาทแล้วก็ของแถมเอาเป็นเสือค่ะ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไป

ไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังๆก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ได้ค่ะแม่ขอพูดนี่แม่โทรมาบอกแม่อยู่จังหวัดใดคะแม่แม่อยู่จังหวัดใดนะ
1: แม่ซ้ํากับแค่มันหมดแล้ว
0: จ้าอีแม่
1: ท่านตังค์อีกบ่ทันได้เงิน
0: เงินออกวันที่เท่าใดแม่เงินเดือนเราออกวันไหน
1: วันที
0: ่4เออไก่แล้วไก่แล้วอดเอาอีก 20,000 เนาะแม่เนาะ
1: แม
0: ่อดเอาอีก 20,000 จังสร้างใหม่จ้าจ้าขอบคุณขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณที่แม่โทรมาบอกนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ไล่ไล่กันแล้วกันแม่บอกฟังสู้มือสู้มือเด้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะกุ้งนางรับสายใช่ค่ะบ้านก้อนคำค่ะ
2: ค่ะที่อยากสั่งอะไรนะยานวดนะคะ
0: จ้าเป็นน้ำมันนวดก้อนคำมีสูตรร้อนกับเย็นค่ะพี
2: ่เอาอย่างละขวดจ้า
0: จ้าเป็นนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้จ้าพี่จ้าเป็น300บาท
2: 300บาทจ้าอันนี้คือปลายทางหรือว่ายังไงคะ
0: จ้าเก็บเงินปลายทางไม่ได้มีค่าส่งใดๆนะคะจ่ายแค่ค่าสินค้า300เท่านั้นค่ะพี่
2: จ้า
0: จ้ากุ้งนางขอชื่อที่อยู่หน่อยนะคะ
2: พ่อชะเอมคำแพงศรีค่ะ
0: คุณพ่อชะเอมคำแพงศรี
2: ค่ะ
0: จ่าสีนี่เป็นสออีสีหรือว่าสอรออีค่ะ
2: สอสารารอเรือสารี
0: สอรออีสีค่ะพี่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
2: บ้านเลขที่102
0: 102ค่ะ
2: หมู่10ค่ะ
0: หมู่ที่10ค่ะ
2: ค่ะบ้านโคกสูงค่ะ
0: บ้านโคกสูงค่ะ
2: ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าค่ะ
0: ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าขอนแก่นนะคะ
2: ค่ะ
0: เวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเบอร์ที่ใช้ติดต่อให้ขนส่งติดต่อเป็นเบอร์นี้ได้เลยไหมคะพี่
2: เบอร์นี้ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อได้จ้ะพี่จ๋าสักประมาณ 1-2 วันของถึงนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะค
0: ่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวทั้งเวียงเก่าขอนแก่นด้วยสวัสดีค่ะจ๋ากุ้งนักรับสายจ้ะแม่จ๋าแม่สีย้อนแม่สีย้อนยิ้มกุ้งนักอันซื้อถือบ่แม่คุณแม่สีย้อนบ่ฮัลโหลค่ะแม่จ๋าแม่ได้ยินบ่ไปแล้วอีแม่คอยไปแล้วบ่นี่คุณแม่สีย้อนหรือแม่กุ้งนั่งแม่มซื้อแม่ผิดหรือจังไหนเนี่ยกุ้งนั่งอันซื้ออีแม่ถูกบ่แม่สีย้อนวงศรีลานะคะกุ้งนั่งรับสายแล้วได้แม่อีแม่โทรใหม่เด้อแม่เนาะ0902927444นะคะ0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะหลายคนบอกเงินเดือนใกล้ออกแล้ววันที่10เงินเดือนออกนะคะคุณแม่สั่งได้เลยนะคะระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันสวัสดีค่ะ
3: อ
0: ัน
3: ขอสั่งอันยาเนี่ย
0: จ่าอีพ่อเอาเป็นตัวใดดีคะ
3: อันเอาอันกระใสเส้นฟอง
0: กระใสเส้นหนึ่งกระปุกค่ะ
3: อันเอากาแฟสองฟอง
0: จ้ะแล้วก็กาแฟสองค่ะพ
3: ่อครับเท่านั้นล่ะครับ
0: จ้ะสำนีเนาะพ่อเนาะเป็น 1,050 บาทที่พ่อได้ของแถมชิ้นหนึ่งนะคะพ่อเลือกไปเลยเป็น 1,000 กับ50บาทที่พ่อได้ของแถมชิ้นหนึ่งจ้ะพ่ออยากได
3: ้ผักแพร่ขนหนู
0: จ้ะเป็นผักขนหนูแถมนะคะจ่าพ่อเคยสั่งบ่ค่ะพ
3: ่อครับ
0: จ่าอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
3: เคยสั่งอัน
0: เบอร์นี้เนาะพ่อเนาะ
3: น้ำมันบ่อย
0: จ่าเดี๋ยวลูกสาวเบิ้งเบอร์อีพ่อแป๊บนึงนะคะดูข้อมูลเดิม0646619277จ่าพ่อทองทับธานีเนาะพ่อเนาะจ
3: ้
0: าเจอข้อมูลอีพ่อแล้วค่ะอยู่ที่ตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
3: ครับ
0: จ้าจะพอโดยส่งออกมื้อนี้ประมาณ 1-2 วันของถึงคือเก่านะคะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีพ่อหลายๆกันแล้วกันนะคะสั่งกาแฟ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะพ่อจ้าม าแล้วเสียงหัวมาก่อนได้ถ้าพอสามแยกเนี่ย
4: เออจริง
0: นะจำได้ตัวอีพ่อเสียงหัวเราะมาก่อนเลยเป็นคนอารมณ์ดี
4: ครับเอาผมเพลงคลาสหน่อย
0: ค่ะ
4: คลาสหลุดครับ
0: จ้าอีพ่ออยากฟัง
4: ฟังเพลงของฟังเพลง
0: ค่ะเพลงไหนดีครับพ
4: ่อบ่ป่าหาตื่มนะ
0: อ๋อบ่ป่าแต่หาตื่มนะพ่อเนาะโอเคเดี๋ยวลูกสาวเปิดไทยจ้า
4: ข
0: อสาธุจ้าจับพ่อกุ้งนั่งขออนุญาตรับสายสอนในเด้อพ่อเด
4: ้
0: อขอบคุณค่ะบ่ท่านจอยบ่ท่านจอย4080เมื่อสักครู่นะคะเบอร์ลงไทย4080เมื่อสักครู่แม่สีย้อนคือกันแม่จ๋าอีแม่โทรหาลูกสาวใหม่อีกจักรอบเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะฮัลโหลจ้า
5: ไปยา
0: ค่ะบ้านจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำกุ้งนั่งรับสายค่ะแม่ฮัลโหลฮัลโหลค่ะ
5: ค่ะ
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายบ้านก้อนคำค่ะ
5: ก้อนคำเนี่ย
0: จ้าก้อนคำค่ะแม่โอ้เสียงพอชัดไหมคะแม่ลองขยับจักน้อยได้ป่ะคะเสียงมันไม่ค่อยชัด
5: ยากระไซเซนกระปุกจักบาทเนาะค่ะ
0: จ้ากระไซเซนกระปุกนึง450บาทค่ะ
5: กระไซเซนกระปุกละ400
0: 450จ้า
5: 450
0: ใช่ค่ะ450บาท
5: ไอ้น้ำโดดต้องกระปุก300แมนอยู่คะ
0: อ๋ออันนั้นเป็นน้ำมันนวดนะคะ
5: น้ำมันนวด2กระปุกนั้น300
0: ค่ะใช่ค่ะ
4: กระไซเซน
5: กระไซเซนกระปุกละ450
0: ค่ะแมนค่ะ
5: น้ำมันนวด2กระปุก300
0: จ้าถูกต้องค่ะ
5: สูตรเย็นสูตรร้อนราคาเดียวกัน
0: จ้าใช่ค่ะถ้าค่ะ
5: คุณย่าอยากได้ไอ้น้ำมันนวด2กระปุก
0: จ้าเป็นสูตรไหนดีคะ
5: ร้อน1เย็น1ค่ะ
0: จ้าร้อน1เย็น1ค่ะ
5: จ้ากระไซเส้นจะเอาไหม
4: เอาขวดนึง
0: กระไซเส้น1กระปุก
5: กระไซเส้น1กระปุก
0: จ้า
5: โอ้เป็น700กว่านะคุณยาย
0: จ้ะณตอนนี้ถ้าน้ำมันนวด2 300กระใสเส้น1 450เป็น750ค่ะตอนนี
5: ้750
0: ค่ะ
5: เอาใช่ไหมเอาใช่ไหม
4: เอา
5: เ
4: รื่องมึงตัว
5: น้ำมัน2
0: ค่ะ
5: กระใสเส้น1
0: จ้ะค่ะน้ำมันนวดร้อน1เย็น1กระใสเส้น1นะคะ
5: จ้ะมีของแถมบ่คะคุณย่าอยากหูว่ามีของแถมบ
0: ่อันพี่จ๋าบอกคุณย่าเนี่ยมันต้อง 1,000 แหมค่ะถึงจะได้ของแถม
5: อ๋อมันต้อง 1,000 นะคะคุณยายถ
0: ึ
5: งจะได้ของแถม
0: ของแถม
5: จะเอาอะไรเพิ่ม
0: คุณย่ามาบือก่อนเอาพ่อเนี่ยเอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่
5: จ้ะเอา3อย่างคือน้ำมันนวดยางละ1กระปุก
0: ค่ะแล้วก็กระใสเส้น1
5: จ
0: ้ะยอดร่วมเป็น750บาทจัดทรงไหฟี่เก็บเงินปลายทางกงนั่งขอซื้อที่อยู่เนี่ยค่ะพี
5: ่ขวัญพิรมค่ะ
0: จ้ะคุณขวัญพิรม
5: จ้ะ
0: พี่นี่พ่อสำเภาเนาะพี่เนาะ
5: จ้ะ
0: จ้ะแล้วก็นามสกุลอะไรนะคะ
5: สายแววค่ะ
0: สายแววบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
5: 35หมู่9
0: 35หมู่ที่9ค่ะ
5: ค่ะบ้านดอนกลอย
0: บ้านดอนกลอยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แต่ตำบลอะไรนะคะ
6: ตำบลพลเมือง
0: พลเมือง
6: อำเภอเหล่าเสือโก
0: ้เหล่าอะไรนะคะพี
6: ่เหล่าเสือโก
0: ้เหล่าเสือโก้
6: ค
0: ่
6: ะ
0: จากจังหวัดอะไรคะ
6: จังหวัดอุบล
0: จังหวัดอุบลจากเบอร์ที่ใช้ติดต่อก็ลงท้าย1490เบอร์นี้เลยนะคะ
6: จ้า
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณพี่มากๆขอบคุณคุณยายด้วยนะคะสักวัน2วันของถึ
6: งจะส่งอีก 2-3 วันเนาะค
0: ่
6: ะ
0: ส่งออกวันนี้อาจจะประมาณ 1-2 วันของถึงนะคะจ
6: ้
0: าจ้าพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
6: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยเดี๋ยวกุ้งนั่งปิดเบรกแป๊บเดียวค่ะเวลาต้องปิดเบรกละเบายาวกว่านี้บ่ได้เดี๋ยวต้นชั่วโมงตัดพักแป๊บเดียวแต่ว่าช่วงพักไม่ได้ไปไหนรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่ที่จะสร้างสินค้าจากบ้านก่อนค่ำโทษได้เลยค่ะกุ้งนั่งรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักมัสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างเธออัดทองเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143844

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bò mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: 090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร0902927

0: จ็บตรงนี้อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ไอยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
4: ้อบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกสันเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมสันเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
6: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
6: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอก

0: จ้ะเบอร์ที่ใส่ติดต่อเป็นเบอร์ลงท้าย8
1: นั่นของมันเป็นของหลานแต่ว่าหัวเข้าไปถนนก็ได้มันอยู่ถนนไงมันเป็นอยู่ถนนไงเลยหลานเนี่ยเนี่ยอยู่ติดต่อได
0: ้ป่ะค่ะ
1: ว่าได้ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์ให้ขนส่งติดต่อได้เบอร์ใดคะ
2: ส่งเข้าไปส่งมั้ย
1: ไปบ้านเลขที่รถว่าเอาห้าเข้าโทรมามันยังบอกเขาเลยตัวน
2: ี้อ๋อได้เอาเบอร์นี้ก็ได้ครับ
0: จ้า
1: เบอร์นี้ติดโทรบอกไปเงี้ยนแม่
0: จ้าได้ค่ะเอาเป็นเบอร์นี้นะคะลงท้าย8454จ้าค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณพี่จักสิเอิญพ่อเอิญพี่ล่ะขวบลังเถื่อคนเดียวกันนี่เอิญสองยางคนเดียวคงนั่งก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณพ่อทองคำนาเมืองลักนะคะอยู่ตำบลทาคันโทอำเภอทาคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อทุกๆออเดอร์กันด้วยนะคะต้อนรับค่ะทุกท่านเข้าสู่เบรกที่2กันนะคะชั่วโมงที่2ของรายการอยู่กับนะคะกุ้งนั่งค่ะตรงนี้2ชั่วโมงนะคะโดยตอนนี้ผ่านไปนะคะครึ่งทางนะคะผ่านไปเคียงข้างแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงสุดท้ายนะคะอยู่กับกุ้งนั่งไปจนฮอดบ่าย 2:00 นตรงกับงานเพลงนี้ค่ะทหารเป็นห่วงนะคะของคุณศักดิ์สยามเพชรชมพูแล้วก็ก้อนหนานีพร้อมนะคะอีกเพลงนึงรอยเปื้อนที่ใจส่งไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2งานเพลงมวนๆทยอยเปิดให้ฟังแน่นอนนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำ wow. น้ำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเส้นก่อนค่ำ สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหรือน้ำมันเขียวก่อนค่ำหรือสบู่ก่อนค่ำนะคะติดต่อได้0902927444ค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าแม่
3: แม่เอาไปให้เราแล้วเราหายนี้เ
0: พื่อนอ๋อของทิ้งแล้วค่ะ
3: ต้องถึงเลยของแม่ก็เลยเอาไปค่ะ
0: จ้าค่ะแม
3: ่ชาวบ้านจะว่าน้ำจะว่าน้ำเพลินบ่แม่ว่าบ่ปิ่น
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวอีหยังฝากแม่ฝากไปให้เพิ่นล่ะว่าท่านโอ้ยจะบ่บ่มีหยังก็บ่ต้องฝากมันล่ะแม่เอ้ยก็เลยว่า
0: จ้าแม่นๆค่ะบ่เป็นหยัง
3: จังว่าทั้งไห้ก็ดีตูนซะ
0: โอ้
3: แม่ก็เลยปีนป่าไปส่งนั่นล่ะ
0: แล้วแล้วคือตอนเนี้ยคุณยายอายุ85บ่ค่ะแม่อยู่คนเดียวนํา
3: อยู่คนเดียว
0: ญาติพี่น้องก็บ่มีบ่ค่ะ
3: ก็อยู่บ้านไหนบ่บ่แล้วมาอยู่แก่ม
0: เพิ่นอ๋อก็เหมือนกับไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่อยู่ใกล้เคียงเนาะแม่เนาะ
3: บ่ค่ะบ
0: ่ก็อ๋อแต่ว่าเฮียนนี่เหมือนกับเป็นหลวงทําให้บ่ค่ะแม่หม่องพักอาศัย
3: หม่องพักนี่หลวงคนที่ไทย
0: หลวงเฮ็ดให้แล้วย่ำจากเฮ็ดยู่เฮ็ดกินนี่ย่ายเราเฮ็ดเองมันบ่ค่ะ
3: เราเฮ็ดเองระวังมือแล้วจับหม้อไปข้างไฟได้ดังไฟได้แล้วอ่ะแล้วไห้แล้วดีใจ
0: ค่ะตะกี้ป้าเอี้ยก็แม่ว่าปั่นเข่าก็สิบ่ได้เนาะแม่เลยเอาน้ํามันนวดไปนวดให
3: ้แล้วปั่นเข่าก็บ่ได้อันจูกันซักมามันมีหูแม่แล้วก็เฮ็ดบ่ได้เด้ล่ะเรามือ2เบี้ยง
0: อ
3: ๋อพอดีหอบน้ำเอา
0: จ้าบัดนี้แม่เละน้ำมันนวด
3: แล้วค่อยเอาขึ้นมาใส่ปากแล้ว
0: บัดนี้แม่เอาไปนวดให้จักมือก็ค่ะที่ว่าส่งดีขึ้น
3: สามมือแม่ล่ะเอาไปนวดให้3มืออ ๋
0: อ
3: เลยงอได้บัดนี้ก็เลยเอายังอยู่ครึ่งนึงก็เลยเอาไปให้เรานั่นล่ะ
0: ค่ะ
3: ให้นวดแม่เอาให้เราหมดเด้นั่นแม
0: ่เต้เอาโอ้แม่บ่เอาไว้จักอันเลยบ่ค่ะ
3: แม่เลยบ่เอาแล้วว่าเอาไปอันนึงซะแม่เอาอันเดียวดอกเจ้าเอาไปอันนึงซะเพราะฉะนั้น
0: ค่ะ
3: แล้วว่าเอาสูตรน้อนในดอกแม่ถือสูตรน้อนว่าสันแล้วว่า
0: จ้า
3: แล้วสูตรเย็นให้แม
0: ่ค่ะ
3: นางเอ้ยตะลิตุนให้ว่าสันดีใจหลายเมื่อเจ้าของเฮ็ดได้ดีใจหลายให้
0: แล้วจังพวกจังเข่าจังสีได้มาจากไสค่ะแม่เข่าสำหรับกินเนี่ยแม่เอามาจากไสอ่ะ
3: เข่าจังสีอันทหารนั่นแม่ทหารแม่เพิ่นเพิ่นมาบึ้งเลยเพิ่นเขามาส่งเราเทละเดือนแม
0: ่โอ้จ่าก็มีหม่องที่ซอยเหลือมาอยู่เนาะแม่เนาะ จ้ะ
3: ลิตูนลิตูนคงนั่งจน
0: จบให้แม่คงนั่งมาขึ้นนอนบ่หลับมามาขึ้นนอนบ่หลับ
3: แม่ก็ได้
0: บ่ได้เลยเด้คงนั่งฟังเรื่องจังซี่บ่ได้เลยเด้คิดนําคิดนํานอนบ่หลับมาขึ้นนี่เออจ้ะ
3: แม่ถามวางที่มันบ่เจ้าแม่ถามว่า
0: ค่ะ
3: อันได้นอนบ่มื้อคืนนี่ได้นอนบ
0: ่
3: ได้นอนดีดีแอวก็บ่นั่นแอวก็บ่ปวด
0: ให้ยายเรานวดค่ะให้เรานวดไปเรื่อยๆ
3: เจ้าเออเจ้าค่อยนวดค่อยถูเอาเด้อก็เรื่องที
0: ่จ้าจ้าค่ะคุณแม่จ๋าเอาขอบคุณอีแม่หลายๆเนาะแม่เนาะมีสายซอนเขาเอาไปแล้วบ่เดี๋ยวคุณแม่หนูเกดขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่หนูเกดสีหลุงกุ้งนั่งฟังเรื่องผู้เฒ่าแบบนี้บ่ได้เด้แม่นอนบ่หลับคิดนําคิดนําคิดนําหลายได้น้ํามันนวดไปแล้วเอาไปนวดนะคะเอาไปนวดนะคุณยายนะขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะให้สุขภาพดีขึ้นนะคะตะเลตนเด้ผู้เฒ่าอยู่คนเดียวลูกเต่าบ่มีนะคะสามีมีแต่ว่าตายจากกันไปละนะคะอยู่คนเดียวเราอายุตั้ง85มั้ยคะ85ปีคิดเบิ่งดูอยู่คนเดียวได้จังใดของนั่งหลับเมื่อคืนนี่คิดน้ําจนนอนบ่หลับสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: จากกองนั่งรับสายค่ะ
4: อันแม่นอันเบิ่นสมุนไพรก่อนค่ํา
0: จ้าแม่นค่ะบ้านก่อนค่ําค่ะ
4: อันว่าสิสร้างอันยาค่ะ
0: จ้าเอาเป็นตัวใดดีคะแม่
4: นี่นี่ตัวใดแน่คะ
0: ค่ะบ้านก้อนคำจะมีทั้งหมดคือกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระสายเส้นก้อนคำบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็สบู่ก้อนคำค่ะแม
4: ่อันกาแฟนี่ค่าจังได๋คะ
0: จ้ากาแฟก้อนคำทากล้องเดียว350ทาซื้อ2กล้อง600ทาซื้อ4กล้องพันเดียวละกะได้ของแถมนำค่ะ
4: อันน้ำมันเขียนก้อนคำนะคะน้ำมันเขียว
0: ถ้าน้ำมันนวดก้อนคำถ้าซื้อขวดเดียว195ซื้อ2ขวด300จ้า
4: แล้วยากระสายเส้นเนี่ยค่ะ
0: ถ้ากระสายเส้นก็ถ้ากระปุกเดียว450ถ้าซื้อ2กระปุก900ถ้าซื้อ3กระปุก 1,200 ได้ของแถมนำค่ะแม่จ้าสินค้าที่พูดไปแม่สามารถแบบสร้างแบบคละกันได้นะคะคละกันได
4: ้ค
0: ่
4: ะ
0: จ้า
4: อันเดี๋ยวอันโทรหาใหม่ด้วยค่ะ
0: ได้จ้ะค่ะเดี๋ยวไปคิดดูก่อนเนาะแม่เนาะโอเคขอบคุณค่ะนะคะผู้ใดสงสัยอันใดโทรสอบถามเบื้องก่อนใดค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งดับสายค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะบ้านก่อนค่ำกุ้งนั่งดับสายค่ะ
5: ครับความพลังเงียบครับขอฟังเพลงครับ
0: โอ้พลังเงียบจากใสค่ะพลังเงียบในจังหวัดใด
5: กระนวลครับ
0: กระนวลอ๋อจากค่ะพี่เอาเพลงใดคะชื่อเพลงอะไรนะคะ
5: พระรองร้องไห
0: ้พระรองร้องไห้
5: ครับผม
0: อ๋อได้ค่ะพี่เดี๋ยวส่งให้ถ้าเกิดถึงคิวเนาะพี่เนาะ
5: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆแฟนรายการทางกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งดับสายบ้านก่อนค่ำค่ะ
6: เพลงไหน
0: จ๋าเพลงใดคะ
6: คอยนวล
0: คอยนวลที่สวนลำไยจากใสคะโทรจากที่ไหนคะแน่เบอร์นี้สองคนคนแรกเบอร์ลงท้าย8440อันนั้นก็บ่บอกหม่องคือกันอันนี้เบอร์นี้คือกันเบอร์นี้เนี่ยเบอร์ใดนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนลงท้าย7593ขอเพลงแต่ไม่บอกที่สักทีคงนั่งบ่ได้เปิดเด้บ่บอกหม่องอยู่นะคะคือบอกกว้างๆก็ได้บ่ได้ว่าต้องไปฮู้บ้านเลขที่อีหยังดอกบอกว่าอยู่จังหวัดไหนก็ได้จังสิได้ฟังเพลงเด้อพี่เด้อนะคะก็0902927444 0902927444ไม่ต้องแพงที่อยู่นะคะคุณนางไม่ไปยกเฮียนนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอันผู้เฒ่านี้กาแฟเพิ่นกินได้บ่คะเพิ่นได้94ปี
0: 94ก่อนนี้เคยกินกาแฟมั้ยคะพี่จ๋า
4: บ่เคยกินเลยค่ะ
0: บ่เคยกินเลยแล้วตอนนี้กินหยังแน่ที่บำรุงร่างกาย
4: เพิ่นจะกินเป็นนมเปรี้ยวยามมื้อเช้าค่ะ
0: กินแต่นมเปรี้ยวยามมื้อเช้าถ้าแล้วคุณยายมีปัญหาสุขภาพแบบใดคะ
4: เพิ่นปวดเข่าปวดอันปวดแอวเป็นซะค่ะ
0: ปวดเข่าแล้วก็ปวดแอวปวดในเข่าเนาะพี่เนาะ
4: แน่นค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อถ้าปวดในเข่าลองเป็นกาแฟกับน้ำมันนวดก็ได้แต่กาแฟถ้าคุณย่าอายุ90กว่าให้กินเคิงซ่องก่อนนะคะ ครึ่งซองอย่าเพิ่งให้เต็มซอง
4: มันเหมือนมีน้ำตาลมีไขมันหลายบ่คะ
0: น้ำตาลบ่มีค่ะพี่กาแฟของบ้านก้อนคำบ่ได้ใส่น้ำตาลเลยไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่ใส่เข้าไปเป็นสมุนไพรทั้งหมด32ชนิดค่ะพี่
4: บัดยากระใสเส้นเลยค่ะ
0: จ้ากระใสเส้นกระใสเส้นนี่คือถ้าคุณย่ายอายุหลายให้กินจักมือละเม็ดไปก่อนก็ได้ค่ะ
4: อ๋อค่ะมันมีทั้งหมดจักเม็ดค่ะ
0: ค่ะกระใสเส้นมีทั้งหมด30เม็ดใน1กระปุกค่ะพี่
4: อ
0: ๋
4: อค่ะ
0: จ้ะ
4: กาแฟล่ะคะ
0: กาแฟมี10ซองใน1กล่องค่ะ
4: กาแฟมี10ซองเลยพอ
0: จ้ะ
4: กล่องนึง
0: กาแฟกล่องนึงจะมี10ซอง
4: กาแฟมี10ซองในกล่องนึง
0: จ้ะจ
4: ังพี่วะฮะกินได้ครึ่งนึงครึ่ง
0: อยากให้ลองเป็นครึ่งก่อนค่ะครึ่งซองก่อนจ้ะ
4: ลูกเอาอยู่บ่เอามาลองบ
0: ่เอาไปลองจากกล่องสองกล่องก้อนก็ได้ค่ะพี่จัดส่งให้ฟรีนะคะบ่ได้มีค่าส่งใดๆส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทาง
4: อันเพิ่นอยากได้อันเป็นกาแฟ
0: จ้ะกาแฟ
4: ยากระใสสินกล่องนึงกับน้ำมันหนวดก่อนค่ะ
0: จ้ะกาแฟ1กล่องเนาะพี่เนาะแล้วก็กระใสเส้น1กระปุกนะคะ
4: ค่ะ
0: จ้ะแล้วก็น้ำมันนวดเอาจักขวดดีค่ะพี
4: ่น้ำมันนวดเอาขวดนึงค่ะ
0: จ้ะขวด1ขวด1เป็น195นะคะถ้า2ขวด300จ้ะคุณตาเอาเป็นขวดเดียวนะคะ
4: ค่ะขวดเดียวลองเบิ่งก่อนค่ะ
0: จ้ะพี่เอาเป็นสูตรใดคะมีสูตรร้อนกับเย็น
4: เอาสูตรเย็นค่ะ
0: จ้ะเป็นนวดสูตรเย็น1นะคะเดี๋ยวคงนั่งคำนวณเงื่อนไขว่าเป็นเท่าใด
4: ค่ะ
0: คุณตา94อู้ปัดโทบ่ธรรมดาเด้โอ้94ปียังเดินเหินได้ใช่มั้ยคะพี่
4: ค่ะเดี๋ยวเพิ่นกําลังคืดเฮือน
0: จ้ะเดี๋ยวคงนั่งคำนวณให้แป๊บนึงนะคะคุณตายอดรวมทั้งหมด995ค่ะ
4: 995หูตึงนําหูหนวด995
0: จ้ะ995เอาคุณตาอยากได้อันใดเป็นของแถมใดอันนึง
4: อันใดของแถมยังแน่บ่คะนี่
0: จ้ะมีพี่เลือกเบิ่งนะคะคุณตาเลือกก็ได้มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะ
4: มีอันเสื้อมีผ้าถุงมีแก้วกาแฟ
0: มีน้ำมันนวด
4: มีน้ำมันนวด
0: น้ำมันเขียวสบู
4: ่เขียวสบู่เอายังของแถมไม่ไหวเงินสิเบิร์ด
7: เอาย
0: ัง
7: ก
0: ็
7: เอา
0: เตะเอายังก็เอาเตะเอากระสันเอาเป็นนวดห่อนไป
4: ว่าค่ะนวดก็ได้ค่ะ
0: แถมเป็นนวดห่อนเนาะพี่เนาะ
4: ค่ะ
0: จะได้ค่ะเดี๋ยวกงนั่งขอซื้อทีอยู่ในการจัดทรงไห้เนี่ยค่ะ
4: ค่ะอันมณีรัตน์ประโมนตาค่ะ
0: จะคุณมณีรัตน์ซื้อพี่เองเนาะพี่เนาะ
4: แม่นค่ะ
0: นามสกุลอะไรนะคะ
4: ประโมนตาค่ะ
0: ประโม
4: ณ
0: ตาจ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
4: 50/1ค่ะ
0: 50/1ค่ะ
4: หมู่10ค่ะ
0: หมู่ที่10ค่ะ
4: ตำบลนาคำค่ะ
0: ตำบลนาคำค่ะ
4: อำเภอศรีเมืองใหม่ค่ะ
0: อำเภอศรีเมืองใหม่ค่ะ
4: จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: จังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเบอร์ที่ใส่ติดต่อเป็นเบอร์ที่ใส่โทรมาเลยนะคะ
4: แม่นค่ะ
0: จ้ะ7269ลงท้ายจ้ะพี่เดี๋ยวส่งออกให้มื้อนี้น่าจะประมาณอาจจะสักวัน2วันของถึงจากเดี๋ยวก่อนหอดเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาพี่นะคะ
4: ค
0: ่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพดีมีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเราะไปน้ำกันกับบ้านก่อน

นี่คือนะคะกับผลงานเพลงค่ะของพี่น้องไม้เมืองชุมแพหัวเขาผู้เบาคอยนะคะเมื่อสักครู่พอปัญญาโทรมาบอกว่าอุ้ยเมื่อนี้ก็เปิดเพลงถูกใจแต่พ่อว่าอีแม่ก็ยังยิ้มเปยๆอยู่อีพ่อว่าแม่มักหลายถูกใจถูกใจเพลงขอบคุณพ่อปัญญาขอบคุณอีแม่น้ำนะคะพอบอกเดี๋ยวจักมือสิพ่อแม่ไปยามกุ้งนางอยู่ไทยขอนแก่นนี่สิเป็นผู้จังใดวางสันได้เลยจะพอยินดีต้อนรับนะคะ0902927444 0902927444

0: จังได
1: ้ขอบคุณสำหรับนะคะทุกคำสั่งซื้อค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม
0: ่ใน
1: นะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเรานะคะบางคนโทรมาถามอยู่เลยนะคะว่าเอ๊มีแบบเป็นโปรนะคะที่ผสมผสานมีบอร์ดนะคะจริงๆมีนะคะคุณแม่จ๋าถ้าเกิดใครที่ตั้งงบไว้บ่ให้เกิน 1,000
0: บ่เป็น
1: นะคะมีเงินอยู่ 1,000 แม่อยากได้แบบเอาผสมกันน่ะนะได้กาแฟได้น้ำมันหนวดพร้อมจะมีโปรนี้ค่ะคุ้มมากๆโปรนี้คือกันใจแค่พันเดียวได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำอีก2ขวดนะคะสำหรับน้ำมันหนวดนี่สามารถเลือกสูตรได้เลยจ่ายแค่พันเดียวเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นโปรสุดคุ้มอีกหนึ่งโปรเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโปรนี้เนื่องจากนะคะลดราคาถือว่าเยอะเลยค่ะจากพันกว่าบาทลดเหลือแค่พันเดียวแต่กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำอีก2ขวดดังนั้นโปรนี้จากนะคะที่ลดราคาแล้วเลยจะบ่ได้ของแถมนะคะแต่รับรองว่าคุ้มแน่นอน0902927444 0902927444นะคะสายใดกุ้งนั่งรับประท่านค่ะกดซ้ำให้กุ้งนั่งแน่นะคะแปลกคือกันด้วยแม่เวลาแบบสายมาชนกันคือเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะคะมันก็กลายเป็นสายส่วนนะคะกุ้งนั่งก็เลยจะรับสายไม่ทันเบอร์ลงท้าย4080แล้วก็เบอร์ลงท้าย83712เทือเลยค่ะคุณนั่งรับพอท่านพอดีติดสายสอนของคุณพ่อปัญญาพอดีเบอร์ลงท้าย1866ด้วยเบอร์ลงท้าย0884ด้วยค่ะคุณนั่งรับสายบ่ท่านหลายสายพอสมควรเลยนะคะรบกวนกดซ้ำกดย้ำให้คุณนางหน่อยนะคะ
2: พระผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยเท่
3: โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันหนวดก่อนค่ำมาหนวดขาให้คอยแน่เด้อ
3: ครับผม
2: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
3: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน่
2: นั่นละมีเมียดีมันก็ไข่บันนันตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
1: กุ้งนั่งรับสายค
5: ่
1: ะ
5: ฮัลโหล
1: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะ
5: ค่ะพี่มาขอไอสั่งกาแฟ8กล่องค่ะ
1: จ้ากาแฟ8กล่อง 2,000 ได้ของแถมชิ้นใหญ่นะคะ
5: ค่ะเอาเป็นกาแฟเหมือนกัน
1: จากแถมเป็นกาแฟ1กล่องนะคะ
5: ค
1: ่ะแสดงว่าเคยสั่ง
5: ค่ะค่ะเคยสั่ง
1: เบอร์เดิมไหมคะ
5: เบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิม
1: เดี๋ยวพี่กดดูตามข้อมูลสักครู่นะคะ
5: ค่ะ
1: รบกวนบอกเบอร์กุ้งนางได้ไหมคะพอดีมีสายสองเบอร์ไม่หาย
5: 092092
1: ค่ะ
5: 802802
1: ค่ะ
5: 6137ค่ะ
1: 6137นะคะ
5: ค่ะ
1: จากคุณวิมลมา
5: ใช่ใช
1: ่ที่อยู่เดิมนะคะอยู่ที่ตำบลปากห้วยอำเภออรัญญประเทศ
5: ค่ะ
1: อ๋อจังหวัดสระแก้วกี่วันถึงคะสระแก้วอ
5: ่
1: ะ
5: สาม
1: วันถึงเนาะอ๋อก็ไม่นานมากเท่าไหร่
5: ไม่นาน
1: จ้าค่ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ค่ะ
1: รอบที่แล้วสั่ง4รอบนี้สั่ง8เกิดขอบคุณได้หลายก็แล้วกันค่ะสำหรับนะคะแฟนรายการทางอรัญญประเทศรอบที่แล้วสั่ง4รอบนี้จัดชุดใหญ่ไปเลย8กล่องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านก่อนค่ำกุ้งนั่งรับสายค่ะ
0: รู้ครับ
1: จ้าบานก่อนค่ำจ้ะพ่อ
0: จังน้ำมันนวดนะครับ
1: น้ำมันนวดพ่อเอาเจ้าขวดดีคะ
0: เอาสองขวดจักร้อยครับ
1: จ้าสองขวดสามร้อยค่ะพ
0: ่อ
1: สองขวดอีพ่อเอาสูตรใดดีคะมีร้อนกับเย็น
0: อันใดน้ำมันดีดีบ่คือกัน
1: ถ้าพ่อยังบ่เคยใส่เอาเป็นจ้าเอาเป็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะพ่อเนาะ
0: ครับครับเอาสองอย่าง
1: จ้าใดจ้าพ่อสามร้อยบาทจ
0: ั
1: ดทรงไห้ฟรีเก็บเงินปลายทางกงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
0: พ่อตุน
1: พ่อตุน
0: สว่าง
1: พระสว่าง
0: ตุน
1: จ้าพ่อตุนนะคะ
0: ครับครับพ่อสว่าง
1: พระสว่างบ้านเลขที่ค่ะ
0: บ้านเลขที่207
1: 207ค่ะ
0: ครับหมู่ที่11
1: หมู่ที่11ค่ะ
0: บ้านหนองเรือ
1: บ้านหนองเรือตำบลอะไรคะ
0: ตำบลหนองเรือ
1: ตำบลหนองเรืออ
0: ำเภอโนนสัง
1: อำเภอโนนสังหนองบัวลำพู
0: ครับผม
1: จ้าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์พ่อเองเลยนะคะ
0: ครับครับครับ
1: จ้าพ่อเดี๋ยวจักประมาณมือสองมือบ่เกินนี่อาจจะถึงพ่อมืออื่นค่ะใกล้ๆกันมืออื่นถึงอีพ่อนะคะโอเคจ้าสามร้อยบาทมืออื่นถึงจะมีคนส่งโทรหาพ่อรับสายเขาในเด้อค่ะ
0: ครับครับ
1: จ้าขอบคุณพ่อมากมากค่ะ
0: โอ้ยโทษหลายเทียแล้วมันพอถึก
1: มันเป็นติด
0: เลขไทยสองสามตัวสี่สามตัวหรือมันบกฟังไหม
1: อ๋อไอ้บอกกดผิดมันวะค่ะไปตกใส่ละพ่อ
0: มันได้เก้าตัวมาพอสิ
1: จ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ฟังเพลงบอลนี่เพลงเปิดตั้งฟังบ
1: ่ไอ้พ่ออยากฟังเพลงหยังคะ
0: ฟังเพลงสาวขอนแก่นนะสาวคาราเพชรพิโลโย
1: สาวซื้อเพลงว่าสาวขอนแก่นบ่คะพ
0: ่อครับครับ
1: สาวขอนแก่นโอเคเจ้าพ่อจ๋าขอบคุณพี่พ่อหลายๆค่ะ
0: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็สบู่ก้อนคำติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย090-292-7444ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สวัสดิ์ขอบคุณแม่ประกอบแก้วนะคะขอบคุณสำหรับพ่อหมานแม่พลอยนะคะขอบคุณแฟนรายการทางกระนวลนะคะขอบคุณคุณแม่ที่ขอเพลงมาด้วยตายน้ำตื้นแม่ว่าแต่ทยอยเปิดให้นะคะ

0: ี่คือกับนะคะค่อยอายที่สายฝนนะคะค่อยน้องว่าเป็นค่อยอายตัวละค่อยน้องที่สายฝนนะคะส่งไปถึงทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยเวลากรุงนั่ง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักท่านกับคลื่นแอดเมกสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ไอเซมทอเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

ที่มาก่อนว่าวอนกันมันจนได้สัมพันธ์สัมพันธ์ของเราไม่ทนแล้วพอเพชรทองยิ่งจนบางลูกก็โกลาหลหน้ามนต์เจ้ามาเปลี่ยนใจเขาไม่รู้จักว่าคุณพลาดรักมันช้ำ

0: ไปมันลายน้ำตาน้ำตาของคนอย่างฉันเห็นยามเขาจูจีกันใจเทพที่ลมอาสันต้องหันหน้าเบื่อหลบหนี
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติกำลังเลิฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนโฆ

เธอผู้ทรเทมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: รักแม่รักธรรมชาติพารักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: เบิ่งจันอยู่ทั้งฝ่าสีนวลงามแจ่งจางปางสร้างมาคืนน้ำสู่ของข่อยผู้อยู่ไกลแท้เนาะเนาะใจกะยั่งหักมันอาบอปันใจให้ผู้อื่นแม่นตื่นขึ้นมือเศร้าคืนหอดเจ้าแต่ผู้เดียวเท่เด้เขียวเอ้ยมือนี่บ่ได้อยู่น้ำกันเป็นจังได้อยู่ดีสำบายบ่เนาะคืนหอดความเก่าความหลังในบ่เนาะแต่ก่อนแต่กี้เคยอยู่น้ำกัน
1: ฝ่าสีคำ
0: แสขึ้น15คำย่ำใดผ้ากันมาเบิ่งอีกเกิง
1: กับนวลน้อง
0: หลวงเพียงอยู่น้ำกันอยู่เด้จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าอยู่ได้ตะกี้นะนะ
1: ตอนนี้
0: แต่มือนี่เขียวบ่อยู
1: ่เรียนผลผ่าน
0: อ้ายก็นั่งเฮ็ดเซเวอยู่ผู้เดียวนี่แล้วแต่ว่าบ่ขอดอกข้าวขอแกงแหวนทองแดงกับบ่ข
1: อ
0: มาเมื่อนี้ขอไอ้เขียวกลับคืนมาได้บ่คืนฮอดเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: เหมือนก่อนเก่าที่เคียงคู่ใจนั่งแนมท้องฟ้า
0: เหลียวเบิ่งอีกเกิงย่ำใดโอ้ย
1: แนมจันแล้วนั่งห้องให้หัวใจ
0: น้ำตาจักมาเต้ใสแม่เอ้ยนี่บ่เนาะเนาะคนมันอกหักเนาะ
1: เอ้ยก่อนเคยขอเข่าขอ
0: เหลียวเบิ่งอีเกิงย่ำใดละขึ้นฮอดอีเขียวซะนี
1: ่ขอเงินแดง
0: อีเกิงกับอีเขียวนี่แม่นผู้ใดล่ะลูกเต่าเล้าหลานไผล่ะเหรอ
1: แต่ข้าคน
0: อีเขียวนี่พ่อฮู้อยู่ว่าลูกผู้ใดแต่ว่าอีเกิงนี่ที่เนาะพ่อซื้อว่าจังได๋เมียซื้อว่าจังได๋บ่เนี่ย
1: แต่ขอแฟนของข้า
0: แล้วก็อีกอีหนึ่งที่บ่ฮู้จักพ่อกับแม่มัน
1: คืนนี้ดวงจันทร
0: ์อีโนอีเน่เพิ่นว่า
1: สันสดใสเหมือน
0: คนไม่รู้จักอีโนอีเน่เพิ่นว่าจักลูกเต้าเล้าหลานผู้ใดได้อีโนอีเน่ก็ได
1: ้มานั่งเศร้าหวนหาห้องให
0: ้ห้องให้ใส่เดือนนะกรับ1เพิ่นงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาครับเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาคาเปตาเขดังวีกนี่ละทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำหา16นาฬิกากับอีก16นาทีครับ
1: เดือนเอ้ยก่อนเคยขอเข้าขอ
0: เปิดเพลงมวนเพลงพอเพลาะสู่เอียอายน้องนุ่งลุงปานะอาคุณตาคุณยายได้ฟังกันรายการสดอยู่มองนี่ตรงนี
1: ้
0: วันอังคารถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2นะครับจนถึง6โมงโดยประมาณ
1: แล้วซอยเว้ย
0: วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็น
1: คืนนี้ดวง
0: กับรายการสดๆอยู่มองนี่ตรงนี้แล้วครับ

0: ไส้เดือน
1: 02-9274444ครับ09-0292-7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับสนดอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากจะได้น้ำมันเขียวเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยนะครับมื้นซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดกัดหยอกฝกซ้ำดำเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสนดกสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444ครับ

0: ไหนครับผู้รับสินค้า
1: แม่ชวนพิรมราช
0: คุณแม่สุวรรณเนาะ
1: ครับ
0: พี่อารมณ์ราชพี่อารมณ์ราชไปเปล่า
1: พี่อารมณ์ราช
0: พี่อารมณ์ราชนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 38
0: บ้านเลขที่38
1: หมู่ที่2
0: หมู่2บ้านนี้ยังจะพอบ้านเฮา
1: โนนสงเปีย
0: บ้านโนนสงเปีย
1: ตำบลโนนสังอำเภอโนนสัง
0: โนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพู
1: ครับ
0: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาเนี่ยเนาะ
1: ครับครับ
0: ได้เลยนะครับแต่ว่าลูกจัดส่งให้มืออื่นนะพ่อเด้อมือในปิดรอบในการส่งแล้วจัดส่งมือวันพุธอาจจะมือวันพฤหัสได้รับสินค้านะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอพระคุณพ่อหลายๆครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

็ขอบคุณนะครับคุณแม่สุวรรณพิรมรากลับมาเหยใหญ่ดีทางโน่นสังครับรักเขาเสียจนน้องบัวลำพูกาแฟ2กล่องฮุกอร่อยบาดจับส่งให้มืออื่นนะครับมื้อนี้พ่อบ่ทันรอบเนาะพ่อเนาะดวงแก้วต้องจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับมื้อวันพุธสิได้รับสินค้านะครับประมาณมื้อวันพฤหัสอุดรหนองบัวอุดรโน่นสังอยู่ใกล้ๆกันจัดส่งมืออื่นมือฮื้อได้รับสินค้าครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อหลายๆแล้วก็นะครับพ่อน้ององุ่นเปิ่นโทรมาหลังไม้ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นสินค้าครบว่าสั่นเด้อเปิ่นสั่งนะครับกาแฟ8กล่องแยกเป็น2ชุดสั่งนะครับมือก่อนเนาะมือวันอาทิตย์ค่ะกำแพงเงินตราได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยว่าสั่นก

ซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ลับ292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: เน่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195 บาท2ขวด300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: สียดายดิเสียดายผัวเก่าคันว่าหูจังสีว่าติมือนั่นคือบ่เป็นแบบนี้เนาะอายเนาะเนาะคันว่าสิเอาผัวใหม่หน่องกายานซั่นเด้อายานเขาบ่ฮักยานเขาบ่แพงลูกเฮาก็เลยอยู่เป็นโสดหอดสู่มือนี่แล้วแต่ว่าในใจลึกๆก็ขึ้นหอดอยู่ดิขึ้นหอดผัวเก่าแหม
1: เป็นหางหลายปีบ่มีผัวใหม่มาขอขออยู่เป็นสาวบือโซ
0: เสียดายผัวเก่าครับ
1: ผัวเก่า
0: หนึ่งเพื่องานประเพณ
1: ี
0: จากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเปิ้นได้แนะนำกันเข้ามาเป็นนักร้องนะครับนักร้องทางพูนละครับอีเมลสปปลาวหยิบออกมาฝากเอามาต่อนะครับคุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บ่ได้เคยท้อ
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์แสบเปอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หน้าใหม่และก็หลังใหม
1: ่
0: โทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับ090 292 7444 090ครับ292 7444หน้าใหม่และก็หลังใหม
1: ่ขอทุกวันบ่ได้อยากขอคืนดีกัน
0: 17 นาฬิกาครับอีก15 นาทีครับ
1: ผัวเก่า
0: ฝ่าห่วงบึ้มๆจะได้อีเมลตอนเนี้ย
1: สามีเคยอยู่นำกัน
0: แต่ว่าก็ลงเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับทางจังหวัดอุดรธานี
1: บ่ได
0: ้บ่ได้ยินเสียงกันแล้วนะครับฝ่าห่วงบึ้มๆอยู่โอ้ยเพื่อความปลอดภัยซะแล้วเนาะคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่มาลี
2: โอ้คือเปิดเพลงม้วนแหน่ว่า
0: โอ้คือเปิดเพลงม้วนแท้สวัสดีถึกใจบ่ถึกใจบ
2: ่ถึกใจถึกใจเต็มร้อยเลย
0: โอ้ถึกใจเต็มร้อยเลยสวัสดี
2: โอ้เปิดเพลงม้วนครับครับ
0: ครับอยากจะฟังเพลงใดพิเศษอีกบ่
2: เพลงน่ะฟังดู
0: เจอเพลงใดเน
2: าะเอาบุญเขาสากก็ได้
0: เอาบุญเขาสากว่าติแห่งไก่สิฮอดมื้อแล้วเด้อเนาะแม่เน
2: าะแม
0: ่นได้เลยได้เลย
2: ปวดบวนแท้จังดอกบ่ได้ฟังหลายมื้อวานบ่ได้ฟัง
0: เอามื้อวานบ่ได้ฟังไปไสมื้อวานนี่ไปวัดบ่
2: วันวันเวลาแล้วบ่ได้ยินเสียงเดียวดอก
0: โอ้โอ้โอ้เมื่อวานนี่บ่ได้ยินเสียงว่าติโอ้เมื่อวานนี่ล่าพักร้อนตัวแม่เมื่อวานเนี่ย
2: โอ้ขอบคุณหลาย
0: จ้าใจแม่เดี๋ยวเปิดซื้อฟังได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่มะลิพิมพ์มหานะครับทางตำบลลุบเล่าครับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร

090 ครับ292 7444ครับ090 292 7444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคนตาคนยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายฟังรายการเฮาอยู่เป็นประจำประจำจังใดก็ฝากไว้นำแน่เด้อนะครับผู้บ่าวเดี๋ยวฝากไว้นำแน่ขอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนั่งคอหมอพ่อแต่ได้นั่งเบาจานะครับกับคุณตาคุณยายพ่อแต่ได้เปิดเพลงมวนๆเพลงพอเพลาะสู่คุณตาคุณยายเฮา ให้ได้ฟังกันนะครับเป็นคนทุกข์มาขอมนเป็นคนจนมาขออยู่มาขอสนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนอีพ่ออีแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮานี่ล่ะครับจังใดก็ฝากคุณตาคุณยายไว้นําแน่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับเป็นกาแฟสมุนไพรอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามการตามเวลาอายุเฮาหลายขึ้นสุขภาพร่างกายเฮามันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมเนาะคุณพ่อคุณแม่มันก็ทรุดโทรมนะครับไปตามการตามเวลามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของร่างกายของสังขารเฮาคือว่าแล้วครับผมจังใดก็ฝากไว้น้ำแน่ครับกาแฟสมุนไพรก้อนคำกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับอยากสุขภาพดีโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับในห้างของเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับให้คุณตาคุณยายได้ดื่มได้กินได้ทานกันนะครับ1กล่องราคา350บาทมีอยู่10ซองนะครับ1กล่องมีอยู่10ซอง2นะกล่องละ350บาทนะครับเป็นกล่องละ350บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสั่งซื้อ2กล่อง600บาทนะครับตกกล่องละ300บาทเท่านั้นแล้วก็สั่งซื้อ4กล่องในราคา 1,000 บาทมีของชำร่วยนะครับตกกล่องละ250บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444 090ครับ292-7444นะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับผมหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้นะครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันบรรยากาศยามมือแรงเนาะอีเมีย

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ไม่ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีนะครับเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการที่ฟังรายการนะครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอยู่เป็นประจำประจำสนดอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อนะครับจัดส่งให้มืออื่นนะครับจัดส่งให้วันพุธสิได้รับสินค้าประมาณมื้อวันพฤหัสนะครับหรือว่าวันศุกร์นะครับผมขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแดงดีภูชันนะครับบ้านพักคนงานทิปปานีนะครับสร้อยเทพพาสุกตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับได้สั่งซื้อน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกแล้วก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับ385บาทนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่สายใจอินสว่างนะครับบ้านคลองไส้ไอ้บ้านคลองไส้ไต่เนาะทั้งตำบลหนองตะเคียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับสายตา1กระปุก650บาทนะครับขอบคุณขอบคุณพ่อเสียนะครับพ่อเสียผักแป่นพ่อเวทปลองดองนะครับทั้งตำบลห้วยไร่

คุณแม่บุญน้อยคุณนามบ้านหนองลุ่มพุกนะครับตำบลหนองเรืออำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยนะครับขอเป็นน้ำมันนวดเขียวนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่บัวลีจุลศรีนะครับทางตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเทียมเนื้อสูตรร้อนขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญเพ็งจันทแสงทางตำบลปางกูอำเภอนนสังหนองบัวลำพูน้ำมันเขียว2ขวดแล้วก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับ385บาทครับขอบบุญขอบคุณแม่ไหมนะครับนิมาชาทางบ้านดอนเปี่ยนะครับตำบลม่วงลายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าถุงนะครับขอบบุญขอบคุณคุณสงกรานต์จาระงับนะครับบ้านดอนกลางตำบลค่ำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดเย็นขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มัชชาบุญธรรมบ้านหนองเชือกนะครับตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ1กล่อง350บาทขอบบุญขอบคุณคุณแม่ทองลุนจันทานะครับบ้านหนองนาเลิงตำบลนิคมพัฒนานนสังหนองบัวลำพูน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทขอบบุญขอบคุณคุณแม่สุวรรณพิรมราชบ้านโนนสงเปียตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่ทองใสยอดจำปานาคาบานกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับอีเมลสั่งให้เพื่อนบ้านนะครับอีเมลไปโฆษณาซอยช้อยประสาสัมพันธ์ซอยลูกซอยหลานนะครับอีเมลบอกต่อกันไปเพื่อนกันเลยสนอกสนใจก็เลยให้แม่ท่องใสยอดจำปานะครับโทมาเอาขอบพระคุณอีเมลทั้งสองหลายๆได้แม่เด้อนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแก้วตาวงสาขานะครับบ้านโน่นสะอาดครับตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมสายตา3กระปุก 1,800 บาทนะครับของชำร่วยเป็นผ้าถุงนะครับ2ผืนเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับทั้ง13ทั้ง14ออเดอร์ที่สั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับผมสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่าน้าอาคุณตาคุณยายโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับ090-292-7444 090ครับ 292-7444 ครับ

0: อนท้าวจักรวรรดิยึดกรุง
1: ฮะท้าวจักรวรรดิยกทัพมาอย่างนั้นเหรอ
2: พระเจ้าข้าท้าให้พระองค์ออกรบตัวต่อตัวด้วยเพื่อข้า
1: เป็นไงเป็นกันข้าขอสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเถอะพวกเราลุยเข้าไปแย่แน่เราสู้กับเขาไม่ค่อยเป็นซะด้วยแต่เราจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยไอ้สิเฮ้ยข้าเฮ้ยถูกขอแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่แต่เรื่องแค่เนี้ยเล็กน้อยปฏิโถโถเถปฏิถางเถโถปฏิเถเถโถปฏิโถปุ๊ดหลุดเสียกลับมาเหมือนเดิมแล้วเ
3: ฮ้ย
1: ทำได้ไงเนี่ย
2: ตาขบังอี้แม่ไปเลยสอนพญานาคเจ็ดเสียนจัดการมัน
1: อะไรกันวะ
2: จัดการข้ามันซะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
4: อย่าพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งฆ่าเขาพระเจ้าค่ะเพราะยังไงเขาก็ยังมีบุญคุณกับหลานอยู่
2: นี่เจ้าอยากกำจัดศัตรูจริงหรือเปล่าฮะจะลืมไปแล้วหรือว่ามันฆ่าพ่อของเจ้า
4: ได้โปรดใจเย็นก่อนพระเจ้าค่ะหลานต้องการแค่สั่งสอนยังไม่อยากให้ถึงตาย
2: ได้เห็นแก่เจ้าถ้างั้นเอาตัวไปขังไว้ก่อนเอาไปทรมานมันเล่น
1: ๆฮะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะเอ๊ะนี่มันห้องขังนี่นะ
4: ใช่แล้ว
1: ลูกพ่อ
4: เจ้าไม่ใช่พ่อของข้าพ่อของข้าคือทศกัณฐ์คนที่เจ้าฆ่ายังไงล่ะ
1: ไม่จริง
4: นี่เป็นการแก้แค้นที่เจ้าฆ่าพ่อของข้า
1: ปล่อยพ่อไปเถอะลูก
4: ข้าไม่ฆ่าเจ้าก็ดีเท่าไหร่แล้วอยู่รับกรรมไปเถอะ
5: ทำตาน่าสงสารเหลือเกินปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
0: เมื่อแผนการยึดกรุงลงกาสำเร็จยังง่ายได้ท้าวจักรวรรดิจึงได้จัดงานสถาปนาให้ภายนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาทันที
2: ต่อไปจะมีชื่อว่าท้าวทศพินส่วนสอนบาลัยจักรวาลนี่ก็ให้จะเป็นของขวัญ
4: บุญคุณครั้งนี้หลานจะจำไว้พระเจ้าค่ะ
6: ภายนาสุริยวงศ์เพื่อเห็นกับความเป็นเพื่อนข้าขอร้องให้ปล่อยตัวท่านตาซะ
2: บ้าไอ้ลูกลิงนี่มันเป็นใครมาจากไหนวะเนี่ยเดินดุ่มๆเข้ามาไม่เคารพข้าเลยสักนิด
4: นี่คืออสุรพัฒน์เป็นเพื่อนเล่นกับหลานมาตั้งแต่เด็กเป็นลูกของหนุมานและนางเบญกายลูกสาวพิเภกพระเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยเป็นลูกเลี้ยงก็ไล่เข้าป่าไปสิมาหลงอยู่ในวงยักษ์ทำไมมันคนละสายพันธุ์ไป
5: เจ้ายักษ์แก่นี่ไม่เจียมข้าซะเดี๋ยวนี้เลยดีไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวแม่กับท่านตาจะเดือดร้อน
4: ไปสิเขาไล่เจ้าแล้วนี่ไป
2: เฮ้ยอยู่ที่นี่ซะตั้งนานพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะกลับเมืองสักที
4: งั้นพรุ่งนี้หลานจะไปส่งนอกเมืองนะพระเจ้าค่ะ
6: เสด็จแม่ลูกอยู่เฉยไม่ได้ต่อไปแล้วลูกทนเห็นท่านตาต้องทรมานอีกต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะเราต้องทำอะไรบ้าง
7: เราก็มีกันอยู่สองคนจะทำอะไรได้ล่ะลูก
6: เราให้พ่อนุมานมาช่วยได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะ
7: อ๋อจริงด้วยสิแม่ลืมไปเลย
6: เสด็จแม่บอกมาเถอะว่าพ่อหนุมานอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาลูกยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อสักครั้งจะรู้ได้ยังไงพระเจ้าค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงอะ
7: ตอนนี้พ่อของเจ้าน่ะบวชอยู่ที่เขามนดบเจ้าจงรีบไปเถอะพ่อของเจ้าน่ะสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เจ้าบอกให้เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูเจ้าก็จะรู้เองนั่นแหละ
6: ไม่เห็นวานอนเลยเข้าไปถามดูดีกว่าท่านฤาษี
0: เจ้าเป็นใคร
6: ข้าชื่ออสุรพัฒน์เป็นลูกของแม่เบญจกายและพ่อหนุมานข้าอยากจะถามว่าท่านพอจะเห็นวานรขาวบวชเป็นฤาษีอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่า
0: หืมเจ้าคืออสุรพัฒน์เหรอข้าเองหนุมาน
6: ฮะโกหกพ่อก็เป็นวานรส่วนท่านไปเห็นอยู่ว่าเป็นคนชัดๆน่ะ
0: ได้งั้นเจ้าดูนี
6: ่โอ้ท่านพ่อ
3: ท่านพ่อ
8: ลูกพ่อไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันแล้ววันนี้จะมาพบพ่อมีเรื่องอะไรเหรอ
6: ภายนาสุริยวงศ์เนรคุณพระเจ้าข้าจับท่านตาพิเภกไปขังไว้แล้วตั้งตนครองเมืองแทนพระเจ้าข้า
8: เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฮะ
6: เพราะว่าภายนาสุริยวงศ์รู้ความจริงว่าไม่ใช่ลูกท่านตาก็เลยวางแผนร่วมกับท้าวจักรวรรดิยึดกรุงลงกาลูกทนดูไม่ได้จึงมาขอให้ท่านพ่อช่วยพระเจ้าข้า
8: พ่อคงต้องไปรายงานให้พระรามรู้ซะก่อนแล้วค่อยปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อไปดี
9: ท่านโหนได้ผลหรือยัง
10: ผมกำลังบวกลบคูณหารสองบวกสองสองบนสี่สี่ตัดลบสามเท่าสแควร์ลบสี่ห้าเอ็กซ์กำลังสองบวกวายสมกำลังสี่ได้ครับ
9: รีบออกมาเร็วเข้าสิข้ารู้สึกว่าฝันจะเป็นลางไม่ดีแล้ว
10: ขอเดชะจากตัวเลขที่ออกมาความหมายว่าจะมีผู้นำกุมารมาถวายจะทรงเสียเมืองแต่จะได้คืนแต่จะต้องทำสงครามบารมีจะแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลพระเจ้าค่ะ
9: หมายความว่าอะไรกันเราไม่ค่อยเข้าใจเลย

ักแม่รักธรรมชาติกำลังสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: 晓得甜。
1: 哎，ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ได้24 00 292 744

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสัพพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสว

0: ันกันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: นอนบ่ทันตื่นอยู่มาขึ้นในไปหาเลาะดึกโพดอาหอดบรู้ว่ามือนี่เป็นบุญเข้าสาเข้าประดับดินบรู้ยังถ้าบ่ได้สนอกสนใจว่าผู้ล่วงลับดับขันนี่ปล่อยแม่อยู่ทางปุ่นเปิ้นสิอยู่เปิ้นสิกินจังใดบ่ได้หัวซ่านอนบ่ทันได้ตื่นพระตีกองเพลงดังตึมตึมแล้วก็บ่ทันได้ฮู้เมียอยู
1: ่แม่แล้วไป
0: ฮู้เมียอีกเทื่อนึงก็ทุ่ม2ทุ่มเวลาตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าหาเลาะเล่นต่อ

0: เป็นอีเห็นกลางเว้นเป็นนกเขาหาอยู่หายกินยำค่ำยำคืน
1: กะบ่ได
0: ้หายำเว้นละนอน
1: สร้างกะบ่ได
0: ้หายำตั้งแต่แม่มีชีวิตอยู่บอกแล้วบอกอีกขานคือหมานี่
1: ประดับดี
0: หายำผู้ใส่บอกให้ไปหาหาหน้าที่ห่อนเฮียนเขากักลวด
1: บ่นอน
0: จนว่าแม่ตายหนีจาก
1: ทางเมนร
0: อพี่แม่กะทาแล้วตาอีกพญาย่อมพี่บานกะเอิ้นแล้วเอิ้นอีกอยู่เดียวทาลูกไข่ก่อน
1: มีอีหนึ่งพลัง
0: อย่าฟ้าวลูกไข่บ่ทันได้มาอยู่บ่ทันได้กินข้าวน้ำซ้ำป่าน้ำเพิ่นอยู
1: ่
0: เป็นเลี้ยแต่ใบตวงนี่แม่เอ้ย
1: บ่นอน
0: เป็นตาลุตูนสาดหายไหลคือว่าแล้วเนาะสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: อัลโหลเดียว
0: ครับผม
2: เมื่อเช้ามากินข้าวแล้งนะแม
0: ่โอ้ได้ยังกินแล้งเนาะทางนั้นเน
2: าะวันนี้ไม่แกงป่าใส่ปีมีออมนอไหวจอยมาก
0: โอ้โอ้โอ้คือเป็นตาเสียบแต่ละอีเมีย
2: ออมนอไหวก็หยอดบักข้าว
0: โอ้ยบักข้าวน้ำหอมพร้อมแห้งดีตัวนั้น
2: แม่เต็มที่บักข้าวน้ำหอมเดี๋ยวว่างๆแม่จะไปตรงสถานีใช่มาทิ้งบนฐานตะบันขามมันบอกรอดแต่จะไปส่ง
0: จะแกงเรียบร้อยแล้วก็มาส่งเส้นตัวหน่อยแม่น
2: อแม่น
0: จ้าแม่เส้นแซ่บครับผมเมื่อนี้แม่ฟังเพลงใดน
2: าะฟังเพลงออกพรรษาสัญญาละของอันสัญญาสัญญา
0: เ
2: นาะดูนะ
0: ออกพรรษาสัญญารักเนาะแม่เนาะ
2: ครับค่ะ
0: ได้เลยครับผมได้เลยเดี๋ยวเปิดซูฟังค่ะแม่ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่สุภาพรดงใหญ่นะครับผมทางบ้านโน้นตุนนะครับตำบลบ้านขามปุละทางขอนแก่นเอาขอบบุญขอบคุณอีแม่หลายๆนะครับมาเด้อมากินข้าวน้ำกันว่าสั่นดูตั้งแต่ใบตั้งแต่เที่ยงเปิ้นเนาะอีแม่เดี๋ยวนี้บ่ทันได้กินข้าวอยู่ผู้อื่นบ่ผมนี่ล่ะบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงอยู่ได้เดี๋ยวนี้จนว่าฮอด 6:00 น.พอแห้งแล้วเด้รู้สึกว่ามีแต่ลมได้อยู่ในท้องในอ้าปากงาบงาบเดี๋ยวนี้ เอานะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรดงใหญ่ด้วยนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานะครับ090ครับ292744ครับ090292744นะครับส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับอยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับผม090 292 7444 090 7444ครับ

0: ออกพรรษาสัญญารักค่ะคุณแม่สุภาพรได้แนะนำกันเข้ามาเวลาเวลานะครับกาจันจอมอจันเข้าแล้วคนตาคนยายนะครับเอียไอหนองนงลุงปานาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่เสียงระปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี
1: แต่เดี๋ยวนี้พี
0: ่เบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้รับกระถิ่นผ้าป่ามาแล้วอย่างครบครันหันมานี่คนดี
0: 090-292-7444 090-292-7444

0: ะครับเป็น1,100 บาทนะครับพี่แมวเอาเงินไปของผมครับ
1: ปลาจ้าบ้องก็ได้ลูก
0: เอาน้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดพี่แมวชาวสูตรไหน
1: เอาสูตรเย็นละลูก
0: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับได้เลยนะครับพี่แม่คำพ้องบ่ครับผม
1: จ้า
0: เอาน้ำสกุลนี้อย่างจ้าแม่
1: คำพองวีระพล
0: คำพองวีระพล96 หมู่ 1นาจะรวยนะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: เอาเบอร์โทรได้แม่เอาเบอร์เก้าบอหรือบาเบอร์ที่แม่โทรมานี
1: ่เบอร์ที่แม่โทรไปนี่ล่ะลูก
0: เอาเบอร์เอาเบอร์นี่แล้วเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อันลูกร้านมันเอาไปโรงเรียนน้ำ
0: ได
1: ้ไปร้านดอกจะบอกว่าเขาจะก้อนกันหาก้อนเลยก็เป็นล่ะลูก
0: จะได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะต้องให้มืออื่นได้แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่คำพ้องหลายๆครับ
1: จ้าเชิญนะจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่คำพองวีระมน
1: จากไป
0: ทางตำบลนาจะรวยอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่ว่าเอาสายตาให้แม่นับในเด้อกระปุกหนึ่งและก็กระใส่เส้นอีกหนึ่งกระปุกส่วนของจำรวยแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นได้เลยนะครับจัดส่งให้คุณแม่มืออื่นครับวันพุธเสียได้รับสินค้าประมาณมื้อวันศุกร์หรือว่าเอ้ยมื้อวันพฤหัสหรือว่ามื้อวันศุกร์เด้อแม่เด้อคั่นว่ามื้อวันเสาร์นะครับสินค้าบ่ทันได้ฮอดนาเฮียนาบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมื้อเสาร์ก็โทรสอบถามในห้างเฮาได้เลยเวลาเที่ยงนะครับถึงบ่ายสองโทรถามดีเจสาวสวยแห่งทีมงานของเราได้เลย0902927444ครับสวัสดีครับแม่มารีครับฮัลโหลสบายดีนี่ฮาวบาดนี่เป็นจังไดเนาะคือได้ยินเสียงแง่วๆๆอยู่นั่นอย
2: ู่เอาอันมองสายตาบ่ให้จัก2กล้องเนี่ย
0: สายตา2กระปุกบ่จ้าแม่จ๋า
2: เอาสายตา2กระปุก
0: เอาสายตา2กระปุกอีแม่สิเอายังเป็นของแถมอีแม่ฟังในฟังในโทรศัพท์จ้ะแม่อีแม่ฟังในโทรศัพท์จ้ะแม่จ๋า
2: เอาขอน้ำมันนวดขาว
0: น้ำมันนวดขาวเนาะแม่เนาะโอเครู้เรื่องไม่ใหญ่สอน
2: แม่แม่ในโทรศัพท
0: ์เหรอใจแม่ฟังในโทรศัพท์ด้วยแม่เด้อแม่มาลีนักรับพิมพ์มหาสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมนวดสูตรเย็นจ่าใจแม่เอาจ่าขอบพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อจ่านักรับขอบคุณครับขอบคุณครับนักรับเอาขอบคุณขอบคุณนักรับคุณแม่มะลิพิมพ์มหาด้วยนักรับสายตา2กระปุกกระปุก1,300 บาทนะครับของชำรวยแม่แม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นมาสั่นเอารู้เรื่องนะครับรับทราบไม่ใหญ่สอนเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับมืออื่นครับแม่ครับเดี๋ยวคุณแม่ฟังในวิทยุเนาะ
1: กังวลคิดถึงเธอจน
0: มันก็เลยสากว่าในโทรศัพท์นะครับแต่จังใดก็คุยรู้เรื่องเรียบร้อยครับสายตา2กระปุก 1,300 บาทของชำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นเวลาเบิดเวลานะครับเดี๋ยวมืออื่นพอปอกกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่าฟาวนะครับหมุนคลื่นนี้จากกันได้เลยเมียเพลงนี้จบกับไปฟังมือปราบสิบแผ่นดินสักกวันทันตัวเดี๋ยวมืออื่นเวลาบ่ายสองพอกับผมใหม่นะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ับ10ทิศภาค2ปราบตนบุญตอนที่100เมื่อกี้เห็นนายเวนบอกว่าคุณหญิงมีเรื่องด่วนจะคุยกับผมบอกมาสิช่วยได้ผมช่วยทันทีเลยผมรู้นามีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหญิงเยอะชูศักดิ์ออกมุมจริงๆชนิดน้ำขุ่นๆเลยทีเดียวเรายังพูดเรื่องนั้นกันอยู่เปลี่ยนเรื่องทำไมคุณหญิงท่านลากเสียงยาวเราน่ะแก่ชรากันแล้วนะทะเลาะกันยังกะอายุ20กว่ามีอะไรให้ผมช่วยบอกมาสิงานบุญงานกุศลอะไรหรือใครมาขอย้ายขอตำแหน่งบอกมาเลยจริงๆนะถ้ามีเวลาจะฉะคุณพี่เรื่องเก่าๆตอนแก่ๆนี่แหละเวลาไม่มีจริงๆนี่คุณพี่คุณหญิงมาลีโทรถึงนันด่วนเมื่อกี้นี้นันเลยรีบขึ้นมาหาคุณพี่คุณหญิงมาลีภริยารองอธิบดีตำรวจสุรชัยเหรอใช่ค่ะโทรมาเรื่องอะไรถามพลางซ่อนยิ้มอยู่ในหน้าเพราะออกมุมได้โดยเด็ดขาดแล้วกลับยิ้มไม่ออกเมื่อคุณหญิงนันทาบอกว่าตอนบนนรเทพแห่งป่าวิมานแม่ที่อำเภอแม่รอซึ่งคุณหญิงมาลีกับท่านรองสุรชัยเพิ่งไปมาเมื่อเดือนก่อนและขอพรจนลูกสาวสอบชิงทุนไปเรียนเมืองนอกได้เวลานี้ตนบุญมีเรื่องขอให้ท่านรองสุรชัยช่วยอะไรถามทันทีโดยที่รู้อะไรอะไรอยู่แล้วคุณหญิงมาลีบอกว่าท่านรองขอใ

ปล่อยผู้ต้องหาเสียเมื่อไหร่เล่าคุณหญิงนันทาหน้ายุ่งทันทีคุณพี่ก็ท่านรองสุรชัยเห็นว่าสงครามเป็นลูกเขยเราท่านจะสั่งโดยตรงก็เกรงใจคุณพี่เลยขอให้คุณหญิงมาลีโทรมาถึงนันนันก็มาหาคุณพี่ไงเป็นการให้เกียรติกันไม่ข้ามหน้าข้ามตาด้วยไม่ดีเหรือคะไม่เห็นแปลกนี่คุณหญิงท่านรองสุรชัยสั่งตรงไปเลยสงครามมันปฏิบัติตามแน่ๆเพราะไม่ได้ผิดระเบียบผิดกฎหมายอะไรทั้งนั้นมัวเกรงใจผมทำไมคุณหญิงไปบอกคุณหญิงมาลีตามนี้เถอะโอ้ยนั่นไม่บากหน้าไปบอกหรอกเขาขอร้องมาเราก็ทำเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ให้ความร่วมมือคุณพี่ช่วยโทรศัพท์สั่งสงครามตามนี้หน่อยเถอะนะคะจะให้ไหว้นั่นก็ไหว้ละเพราะรับปากคุณหญิงมาแล้วว่านันจะจัดการให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่ผมว่าเรื่องมันจิ๊บจ้อยนาเอางี้คุณหญิงโทรถึงสงครามสั่งการไปเลยบอกว่าคุณหญิงมาลีสั่งให้นำตัวผู้ต้องหาของป่าวิมานเมฆนำกลับโรงพักที่เกิดเหตุภายใน24ชั่วโมงบ้านสิเรื่องอะไรจะไปบอกว่าคุณหญิงมาลีสั่งนันก็บอกว่าท่านรองสุรชัยสั่งหรือไม่นันเองแหละสั่งงั้นผมว่าคุณหญิงน่าไหลสางเพราะสงครามเกรงใจคุณหญิงมากอีกอย่างมันไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายอะไรที่จะต้องพากลับโอเคนะนี่หมายเลขมือถือของสงครามบอกพร้อมส่งกระดาษที่เขียนหมายเลขโทรศัพท์ยื่นมาตรงหน้าผู้เป็นภรรยาคุณหญิงนันทารับมาดูแต่ยังไม่ยอมโทรโดยถามมาว่านันขอถามคุณพี่ก่อนผู้ต้องหา2คนนี้ชื่ออะไรบ้างเพื่อสงครามถามจะได้ตอบโต้ได้โทนกับสุธีข้อหาอะไรพยายามฆ่าในคำกดในคนนั้นไงคุณหญิงที่เมาและขวางหน้ารถเราควงปืนสั้นจะไปยิงในสิงที่ป่าวิมานเมฆอ๋อมันคนนี้นี่เองทำให้วิมานเมฆปั่นป่วนเห็นคุณหญิงมาลีระบุชื่อมาเหมือนกันเลอครับที่จริงแล้วในคำคนเนี่ยน่าสงสารนาลูกสาวถูกในสิงฉุดไปยังไม่พอเมียยังถูกคนของวิมานเมฆขู่บังคับให้แขวนคอตายคืนต่อมาในโทนกับในสุธีที่ว่าเนี่ยบุกเข้าไปจะฆ่าอีกดีที่สงครามมันช่วยไว้ได้ทันท่วงทีแล้วทำไมต้องนำไปฝากขังที่เอิญในคำนั้นสงครามก็พาหายตัวไปด้วยเห็นคุณหญิงมาลีบอกว่าสงครามคล้ายจงใจจะทำลายที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นแก่หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปขอพรกับขอให้ตนบนนรเทพขจัดปัดเป่าทุกกายทุกใจให้เลยเหรองั้นคุณหญิงรีบโทรถึงสงครามมันสิต่อว่าตามนั้นเลยพลตำรวจเอกชูศักดิ์บอกเสียงกระหึ่มแน่นอนนันอีกคนที่ไม่พอใจสงครามที่จ้องทำลายตนบุญนรเทพทำเอานันเกอร์ไปที่วัดวันนั้นคุณหญิงนันทาคล้ายจะมีอารมณ์รีบกดรหัสสัญญาณถึงลูกเขยตัวดีโดยพลตำรวจเอกชูศักดิ์แอบอมยิ้มเพราะเดาเหตุการณ์ทางโทรศัพท์ได้ตลอดฮัลโหลสงครามเหรอนี่แม่นะอ๋อสวัสดีครับคุณหญิงแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนเหรอครับห้องคุณพ่อของเธอนั่นแหละเธอล่ะอยู่ที่ไหนสงครามผมอยู่ห้องสารวัตรใหญ่โรงพักแม่ระมางชายแดนจังหวัดตากไงครับเหรอแล้วอยู่กับใครผู้ต้องหาครับคุณหญิงแม่ชื่อในโทนกับนายสุธีใช่ไหมครับคุณหญิงแม่ทำไมรู้สิฉันกับคุณพ่อกำลังจะพูดเรื่องนี้กับเธอสงครามคุณหญิงนันทาก็ใช่ย่อยพ่วงเอาชื่อพลตำรวจเอกชูศักดิ์เข้าไปด้วยเพื่อความขลังทำเอาเจ้าตัวยิ้มไม่ออกเชิญพูดมาได้เลยครับคุณหญิงแม่ฉันกับคุณพ่อขอให้พาผู้ต้องหาทั้งสองกลับไปขังที่โรงพักนางรอที่เกิดเหตุให้นำไปเย็นวันนี้เลยหอก็สแตนบายอยู่ไม่ใช่เหรอคือว่าสงครามฉันไม่เคยขอร้องอะไรเธอเลยนะแต่งงานกับลูกตาลทองทั้งหนวดกุ้งฉันก็ไม่เคยเรียกร้องให้หามาใส่คอลูกสาวฉันสินสอดทองมั่นแดงเดียวก็ไม่เคยเรียกร้องเอาครั้งนี้ฉันจำเป็นต้องขอร้องเธอบ้างละให้ผมนำในโทนกับนายสุธีกลับไปขังที่โรงพักนางรอท้องที่เกิดเหตุถูกต้องหรือไม่ครับคุณหญิงแม่ใช่ได้ครับผมก่อนค่ำวันนี้ผมจะนำไปอีกเรื่องหนึ่งนะให้นำในคำกลับไปด้วยเอ๊ะในคำไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับคุณหญิงแม่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานแต่เธอให้ความคุ้มครองกันอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับนั่นแหละให้เธอนำไปเลย

0: ไปอยู่ที่บ้านหรือที่โรงพักก็ได้ไปพร้อมผู้ต้องหาสองคนนั่น
1: ผมอยากทราบเหตุผลสำหรับต้องนำในคำกลับครับคุณหญิงนันทาเหลือบแลไปทางผู้เป็นสามีนิดนึง
0: บอกก็ได้ทางตนมนจะส่งคนมาเจรจายุติความหรือหนักเป็นเบานะสิ
1: เหลือครับแล้วคุณพ่อว่าไงครับสงครามย้อนถาม
0: ก็กำชับให้เธอปฏิบัติตาม
1: ได้ครับก่อนค่ำวันนี้ผมจะนำในโทนในสุธีและก็ในคำขึ้นหอกลับโรงพักนางรอ
0: เธอพูดจริงนะสงคราม
1: จริงครับคุณหญิงแม่มีหรือผมจะกล้าโกหกโดยเฉพาะคุณพ่อท่านเอาผมตายเลยถ้าโกหก
0: เยี่ยมจริงๆขอบใจมากนะสงครามสวัสดีจ้า
1: ส้มเสียงตอนท้ายหยดย้อยและรีบวางหูโทรศัพท์ทำท่าจะหันมาหอมแก้มผู้เป็นสามีด้วยความดีใจสุดขีดต้องชะงักและตาโตเท่าไข่ห่านเมื่อพลตำรวจเอกชูศักดิ์เอ่ยดักหน้าว่าคุณหญิงถ้าจะรู้จักยอดลูกเขยเราน้อยไปซะแล้ว
0: หมายความว่าสงครามจะโกหกนั้นไม่ยอมส่งสามคนนั่นกลับท้องที่เดิมงั้นเหรอ
1: เปล่าไอ้หมอนั่นส่งกลับแน่และเย็นเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยด้วยไม่โกหกแม้แต่น้อย
0: แล้วมีอะไร
1: ก็ไม่มีอะไรสตพองไงคุณหญิง
0: ฮิมันก็แค่นั้นพูดจาโยกย้อชวนให้คลื่นไส้นี่คุณพี่นั่นต้องได้รับการยอมรับจากคุณหญิงมาลีและก็ท่านรองสุรชัยแน่ๆที่สามารถสั่งการให้มือปราบสิบแผ่นดินทำตามได้เพราะรู้กันอยู่แม้อธิบดียังสั่งอะไรสงครามไม่ได้คราวนี้แหละคุณหญิงทุกคนในกรมจะต้องยอมรับนั้นและนั่นจะต้องเด่นแล้วก็มีบารมีโอ้ยวันนี้นั่นมีความสุขที่สุดเลย
1: คุณหญิงนันทากางไม้กางมือราวฤาษีขอฝนจนพลตำรวจเอกชูศักดิ์เบือนหน้าไปหัวเราะทางอื่นเพื่อไม่ให้ผู้เป็นภรรยาเห็นตะวันบ่ายคล้อยมากแล้วสิงกับลูกน้องสองคนซึ่งใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะกลับมาถึงวิมานเมฆเขาสั่งให้ลูกน้องเก็บมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันแล้วตามเข้าไปในกระท่อมหลังใหญ่อันเป็นที่พำนักของตนบนนรเทพอีกไม่นานนักจะถูกเนรมิตเป็นวิมานแก้วเพราะประชาชนบริจาคเงินสร้างตอนนี้รวบรวมได้ราว8ล้านเศษคนทันหันขวับมาทันทีโดยนั่งสมาธิหน้าเทวรูปว่าไงสิงแย่เลยทุกอย่างเกินที่เราคาดคิดสิงสายหน้าถอนใจเฮือกยังไงรีบว่ามาเร็วๆเราไปพบแต่สวส.เฉวงรักษาการแทนซึ่งสวส.คนเนี้ยไปอบรมที่กรมเดือนครึ่งเพิ่งกลับมาเมื่อวันวานไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นผมน่ะปวดหัวเลยอ้าวสวโยเอกชัยสวปหิรันแล้วก็รองสวสศักดาซึ่งเป็นเจ้าของคดีล่ะไปไหนหมดหรือว่าหลบหน้าคุณคำเรียกท่านแต่แรกที่เรียกขานกันเวลานี้หมดไปเป็นการเรียกขานคุณผมแบบธรรมดาไปแล้วเปล่าคุณรู้ไม่ทำสวโยเอกชัยสวปหิรันและรองสวสศักดาเจ้าของคดีที่เราหวังจะยัดเงินล้มคดีน่ะถูกย้ายภายใน24ชั่วโมงโดยมือปราบสิบแผ่นดินนำตัวขึ้นหอไปเช้าตรู่พร้อมเอระยำคำนั่นก่อนหน้าที่ผมจะไปถึงชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองชิบหายละแบบนี้แสดงว่าไอ้ผู้การสงครามมันตั้งหน้าตั้งตาจับฟันเราเข้าแล้วสิแน่นอนผมรู้จักตำรวจที่นั่นไอ้ผู้การคนนี้ไม่ยอมแดกหาเงินไม่ยอมฟังคำขอร้องใครทั้งนั้นผมโทรไปคุยกับท่านรองสุรชัยถึงกรมท่านบอกว่าหนักใจแทนเพราะมือปราบถิ่นแผ่นดินจับแล้วหลุดยากปล่อยยากด้วยแล้วจะทำยังไงกันนี่คุณปรึกษาอาจารย์หรือยังทำยังคุณก็รู้นี่สิงเวลานี้อาจารย์สื่อกับวิญญาณเทวฤทธิ์ไม่ได้เท่ากับหมดฤทธิ์เดชใดๆจำต้องกักตัวจนถึงแรมค่ำเฮ้อแย่เลยกว่าจะถึงแรมค่ำไอ้ผู้การมือปราบติดแผ่นดินไม่บุกจับผมกับไอ้สองคนนี่เหรอ
2: ทำไมล่ะสิงทำหรือคนทันถามทันที
1: ผมบอกอะไรคุณอย่างนะทำเวลานี้ตำรวจแจ้งกับผมว่าไอ้ผู้การเตรียมออกหมายจับผมและไอ้สองคนนี่ในข้อหาฆ่าคนตายก็ที่เราทำกันมานั่นแหละ
2: มันรู้ได้ยังไงว่าคุณทำคุณไม่ทิ้งหลักฐานไม่ใช่เหรอ
1: หลักฐานไม่มีหรอกพยานก็ไม่มีนอกจากไอ้โทนกับไอ้สุธีหมายความว่ายังไง
2: คนทันถามเสียงรัวเร็วปรือหมายความว่ามันสองคนถูกกันเพ็ญพยานสิเพราะฉะนั้นผมไม่เหลือหรอกครับกับไอ้สองคนนี้ด้วยถูกมันจับแน่นอนผมจะหลบกบดานกับอาจารย์ในถ้ำพาผมเข้าไปด้วยสิได้เลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะขอใช้ความคิดนิดนึงทำหรือคนทันนิ่งคิดอยู่ครู่แล้วก็เอ่ยขึ้นว่านอกจากสิงกับไอ้สองคนนี้แล้วคนอื่นล่ะคุณคิดว่าใครจะโดนจับอีกบ้างผมไม่มีล็อกเพราะผมทำงานทุกครั้งก็มีผมไอ้โทนไอ้โซทีและไอ้สองคนนี้เท่านั้นแหละถ้ามันสองคนเปิดก็ต้องเปิดแค่เราสี่คนเท่านั้นเอ้ยห้าสิถ้าเราจะเอาเงินทุ่มสักล้านหนึ่งเพื่อข้าปิดปากไอ้โทนไอ้โซทีกับไอ้คำระยำนั่นคุณคิดว่ามีทางทำได้ไหมสิงสายหน้ายากครับไอ้ผู้การสงครามมันนำตัวไอ้สามคนนั่นดันเขากลีบเมฆไปแล้วเงินล้านหนึ่งเนี่ยนะซื้อเขาไม่ได้เชียวเหรอกว่าถั่วจะส่งงาโกใหม่ไปแล้วผมหมายถึงว่ากว่าจะสืบรู้ว่าไอ้สามคนนั่นอยู่ที่ไหนผมกับไอ้สองคนเนี่ยถูกจับเข้าสังเตไปแล้วถ้าผมไม่หนีหรือกบดานกับอาจารย์นะโอเคงั้นคุณเข้าไปอยู่กับอาจารย์ก่อนสองคนนี้ด้วยทางนี้ผมจะรับหน้าเองผมจะยันทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยวันแรมค่ำจากนั้นตอบให้ร้อยมือปราบสิบแผ่นดินก็เสร็จอาจารย์ครับผมก็คิดแบบนั้นแหละจากนั้นทำหรือคนทันก็พาสามคนเข้าไปในถ้ำอันลี้ลับนั้นซึ่งทั้งสามไม่เคยเข้ามาก่อนในโคหาแห่งนี้จึงแปลกใจไปตามๆกันที่นรเทพและคนทันรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่เป็นที่ลี้ลับไม่มีใครจะค้นพบได้บ่ายจัดของวันนี้พลตำรวจตรีสงครามได้สั่งเคลื่อนกำลังตำรวจนปภเขตนปภจังหวัดและตำรวจของโรงพักแม่รอเองเข้าปิดล้อมป่าวิมานเมฆและดอยพญาครุฑไว้หมดแต่ยังไม่สั่งให้เข้าลุยโดยให้ส้มซ่อนกำลังไว้ตามจุดต่างๆเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะรู้ว่าตัวหัวหน้าขบวนการหรือตนบุญกบดานอยู่ในถ้ำใต้ดอยพญาครุฑยากที่จะค้นพบได้ที่สำคัญโทนและสุธีบอกว่านรเทพสื่อกับผีป่าผีโป่งหรือสัมภเวสีอื่นๆได้ถ้าเคลื่อนกำลังเข้าไปอาจจะได้รับอันตรายที่คาดไม่ถึงซึ่งไม่ใช่กับระเบิดหรือถูกต่อต้านด้วยการยิงด้วยอาวุธใดๆมือปราบสิบแผ่นดินใช้แผนกดดันให้คนของวิมานเมฆออกมามอบตัวหรือไม่ก็ออกมาให้จับทีละคนขณะเดียวกันเขาก็สั่งให้สองตำรวจที่ส่งเข้าไปเป็นไส้ศึกอยู่ก่อนแล้วค้นหาที่ซ่อนตัวของนรเทพให้จงได้และคืนนี้ดำรงกับสันติจะต้องช่วยช่อพกาออกมาให้ได้เช่นเดียวกันนาคบริวารคนหนึ่งในสี่ของนรเทพควบมอเตอร์ไซค์ลงจากวิมานเมฆโดยมีเมรีซ้อนท้ายมุ่งหน้าสู่จุดนัดหมายซึ่งทั้งสองเปลี่ยนชุดลายเสือเป็นชุดคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นบ่งบอกว่าทั้งสองแปรพักแน่นอนแล้วพอขั้วมอเตอร์ไซค์มาถึงแค่ตีนดอยเท่านั้นตำรวจชุดหมวกเบเร่เขียวก็ออกมาขวางหน้านาคจึงหยุดรถจากนั้นตำรวจนปภหลายนายก็นำตัวนาคและเมรีไปยังใต้พุ่มไม้ร่มครึ้มณที่แห่งนั้นมือปราบสิบแผ่นดินกำลังตั้งกองบัญชาการอยู่หนุ่มสาวทั้งสองรีบยกมือไหว้สงครามซึ่งได้รับการรับไหว้ทันทีขอนไม้คือที่รับแขกผู้แปรพักทั้งสองทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันข้างๆมือปราบสิบแผ่นดินคือสวส.เฉวงรักษาการแทนสวย.เอกชัยนั่นเองส่วนตำรวจทั้งนปภ.และภูธร รีบเร้นกายตามสมทุมผู้ไม้ไม่เหลือให้เห็นแม้แต่นายเดียวปล่อยผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนปากคำกันเงียบๆท่านครับโทษผมถึงประหารชีวิตไหมนาครีบถามก่อนทันทีใครรู้ตัวว่าที่แล้วมาได้ทำอะไรไว้บ้างพลตำรวจตรีสงครามรีบบอกเช่นกันว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนนะแต่บอกก่อนว่าถ้าคนให้การเป็นประโยชน์แก่ทางราชการคุณอาจได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเพราะเวลานี้ผมต้องการข้อมูลมากเมรีสอดขึ้นดิฉันกับพี่นาครู้ว่าท่านจับโทนกับสุธีไปแล้วและกันเป็นพยานสองคนนั้นไม่ให้การเป็นประโยชน์ไปหมดแล้วหรือคะ ชายแต่สองคนนั่นเป็นเพียงเลี้ยวล้อของในสิงห์รู้อะไรอะไรอยู่ในเขตจำกัดแค่นั้นคุณคือหนึ่งในสี่ที่เป็นบริวารของนรเทพคุณย่อมรู้อะไรมากกว่าสองคนนั่นไม่ใช่หรือ
0: ครับแต่บอกตามตรงผมกับเทพายยังได้รับการไว้วางใจไม่เท่าขนทันกับสิงห์แต่ขนทันเป็นสิทธิ์ขนโปรดของท่านนรเทพครับทุกอย่างเป็นขั้นๆไปครับ
2: โอ้แปลว่าคุณกับเทพาเป็นสิทธิ์คนโปรดระดับ3สิงห์ระดับ2คนทันระดับ1ถูกต้องครับท่านงั้นคุณตอบคำถามผมเท่าที่คุณรู้ก่อนแล้วกันสงครามบอกอย่างใจเย็นครับผมยินดีเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผมและเมลีรู้ถ้าไม่รู้ผมก็จะบอกไม่รู้ดิฉันก็เหมือนกันค่ะเมลีเสริมมือปราบ10แผ่นดินเริ่มทันทีทำไมคุณสองคนถึงยอมแปรพักง่ายๆเมื่อดำรงกับสันติไปเกลี้ยกล่อมเพียงครั้งเดียวเป็นเพราะเมลีแอบสังเกตการเพราะว่าคนทันจะเล่นไม่ซื่อโดยจะต้องมีแผนหักหลังพักพวกโดยท่านนรเทพจะเรียกไปพูดจาซุบซิบกันตลอดเวลาแรกๆก็ดีเพราะตอนนั้นผลประโยชน์ยังไม่เกิดพอเงินเข้ามือทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปครับอย่างที่ผมว่าพอดำรงกับสันติบอกว่าท่านมีตัวเลขบัญชีเงินฝากของท่านนรเทพกับคนทันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันเรียบร้อยแต่ไม่มีชื่อผมเทพพาและกสิงซึ่งเราทั้ง5สาบานกันไว้แล้วจะสร้างอาณาจักรแห่งนี้ด้วยกันและก็ร่ำรวยด้วยกันนี่ไงรายการเงินฝากของ2คนนั่นนรเทพชื่อจริงสุเทพคนทันชื่อจริงธรรมโชตใช่ไหมพลตำรวจตรีสงครามส่งเอกสารภาพถ่ายให้นาคและเมรีรีบนำไปดูต้องหลุดปากพร้อมกันและย้ำที่สุดมันสองคนแบ่งเงินกันเสร็จสับอาจารย์เอาไปทั้ง5ล้านไอ้ทำ3ล้านแบบเนี้ยพวกผมก็ทำงานเปล่านะสิ
1: คุณสองคนใจเย็นๆก่อนผมสั่งอายัดเงินทั้งสองบัญชีแล้วเพราะเป็นเงินที่ฉ้อโกงจากประชาชนและหลอกลวงเอาจากประชาชนเรื่องเงินหยุดไว้ก่อนผมขอถามคุณต่อนะรู้ที่ซ่อนตัวของช่อพกาไหม
0: รู้ครับแต่เด็กนั่นถูกล่ามโซ
1: ่ถ้าให้นำเข้าไปจะเข้าไปถูกไหม
0: ถูกครับแต่ว่า
1: อะไรเหรอไอ้โทนกับไอ้สุธีคงบอกท่านแล้วว่านรเทพเรียกผีเรียกสางได้ต้องเรียกให้มาปิดปากถ้ำแน่ถึงเข้าได้คงออกไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: สองคนนั่นบอกเราแล้วเอาละคำถามต่อไปคุณทำหน้าที่อะไร
2: ผมปฏิบัติท่านนรเทพหรืออาจารย์สุเทพครับก็อุปัฏฐากนั่นแหละเราต้องจัดฉากกันแบบนั้นผู้คนจะได้เลื่อมใสอาจารย์สุเทพมากขึ้นไงครับนอกจากนั้นผมกับเทพายังทำหน้าที่พาอกเหยื่อสาวที่นรเทพทำพิธีแล้วควักหัวใจย่างไฟเอาไปเส้นวิญญาณเทวฤทธิ์ครับ
0: นาคหนึ่งในสี่บริวารที่ร่วมก่อตั้งวิมานเมฆเผยอย่างตรงไปตรงมาเพราะรู้ชะตาอนาคตดี
2: เทพาล่ะมีหน้าที่อะไรอีกนอกจากพาอกเหยื่อสาวร่วมกับคุณแล้ว
0: มันถูกวางตัวให้เป็นผู้จัดการสถานที่ครับ
2: สิงกับคนทันล่ะ
0: สิงเป็นมือสังหารประจำคณะเราครับมันฆ่าคนอย่างโหดอมหิตราวกับฆ่าหมูหมาเข้านั้นโทนกับสุตีลูกน้องของมันคงสารภาพเรื่องราวการฆ่าคนทั้งหมดกับท่านแล้ว
2: ใช่แต่มันสองคนมาร่วมงานทีหลังก่อนหน้านั้นล่ะ
0: สิงกับคนทันครับตอนหลังสิงได้สมุน4คนโคตรโหดทั้งนั้น
2: คนทันล่ะมีหน้าที่อะไร
0: เป็นมันสมองให้อาจารย์สุเทพเป็นคนจัดฉากดีๆทุกอย่างให้ภาพออกมาเป็นที่น่าเลื่อมใสของประชาชนมันเป็นคนรูปงามพูดจาไพเราะและก็พูดเก่งเป็นองค์อารัมภคาถาทุกครั้งที่นรเทพจะปรากฏตัวต่อประชาชน
3: แห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความ

0: ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโน ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศ นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่างสองประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาท รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ตื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬา8กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของแวดวงกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวลลิตาเพิร์ลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามมติคณะของมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อนเป็นเรื่องรองตั๋วพี่ตั๋วตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เติบโตนะก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.ดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยอะไรต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมละนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็หลายๆกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดชัยเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ทบทวนทักษะเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะฮะส่วนเรื่องความสูงก็ต่างกับเพื่อนของกาตาร์นะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอํานวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับก็พรุ่งนี้ 11:30 นรอเชียร์กันนะครับ 11:30 นนะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีในการแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์ 3-0 เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์ 3-0 เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะนะครับก็เราเข้ารอบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการนึงนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮชิมินห์ซิตี้มา 3-0 เซต 25-19 26-24 และ 26-24 ใน2เซตหลังนั้นสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ 25-22 แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21 นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PV

เนี่ยนะช่องโมโนเขาถ่ายทอดสดไทยกับไทยเทนนิสไทเป30ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทางด้านของPVL Invitational Conference เนี่ยทาง YouTube ถ่ายทอดสดก็ไปดูกันนะครับส่วนติดตามผลน่าจะทันในช่วงของแวดวงกีฬานะถ้าแต้มไทยไหลนำอยู่2-0ตอนนี้เซตที่3นำอยู่8-6นะทีมไทยนำอยู่8-6นะครับถ้าทันในแวดวงกีฬาจะแจ้งผลแล้วก็มาร่วมยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะในนามสโมสรเอสโคล่านะครับส่วนฟุตบอลชายไทยชุดเอเชียนเกมคุณผู้ฟังคุยกันยาวหน่อยเอเชียนเกมเพราะจะแข่งขันกันแล้วนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอเชียนเกมของเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนาม BGTC3 นะครับปทุมธานีนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราอยู่ร่วมสายเดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีกิสถานฮ่องกงซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราไปยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันยี่อยู่ในฟีฟ่าเดย์นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสันมาไม่ได้แล้วเนี่ยนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับก็นี่คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินทรามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสำหรับร่างกายและจิตใจนะฮะปรับปรุงผลงานนะเล่นให้กับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะก็ได้เจอกับโค้ชหลายแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับนะยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้สาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมนะแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคีกิสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะไปเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีกิสถานก่อนถ้าจะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะไปเรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับนัดแรกเจอคีกิสถานนะครับ14นาฬิกานะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีกิสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ AIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามมานะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทาง NBT 2 HD นะครับในอย่างน้อยๆพิธีเปิดแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 400แต่ว่าระยะทางสั้นๆเนี่ย100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้ง
จีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาล์ฟ21 กิโลกับ

0: มาราธอนแล้วนะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะเครินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนแหละที่เครินตันติเวทจะตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการแข่งขันวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ2 21กิโลของเคริน1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USATF นะครับก็ไปแข่งขันรายการFarson New Haven นะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาฟนะฮาฟ 21.1 นะฮะแต่คิรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะฮะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับเพื่อนเมทของเขานะครับทางด้านของชาวฮิกนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเจมโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสู้สีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคิรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐนะครับนี่คือคิรินตันติเวทเราจะได้เห็นคิรินตันติเวทนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาควอต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีสกิในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่แคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะถ้าคิรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะครับผมยังไม่นับตัวของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากตะวันออกกลางเอาขออภัยนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีฑาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยนามเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยนามเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสโพสชันนอลของสัญชัยนามเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะฮะวันนี้นายพี่ชายชุนหาวัชระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญนะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากลนะฮะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำไมนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญ นะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟี้ยวปุณณวีรื่นรสนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวนเพลงนะฮะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทางด้านของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติกูลศรีแล้วก็ทัศกรสนการุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมรัฐศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวที มุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะครับมีอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมานำแป้งนะครับนวลพันล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขการประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Minister Volleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทางวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬานึงที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬานึงที่เป็นคล้ายกับเรเกตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะฮะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็คเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็คเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับบุญหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอนบเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟาโนมอร์ชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสสีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็คเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตเมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่าแซดยูธฟุตบอลเดเวลลอปเมนต์แคมป์2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะครับเป็นฟุตบอลเจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนี่คืออีก หมุดหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันดีนะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆนะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะอดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยนะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายๆอยู่นะคือย้ายจากดอทมุนมาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอทมุนนะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ UEFA แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานติอาโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานติอาโกเบอร์นาบิลนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวคุมทีมนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมจะทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะฮะคลีนเอ็มบัพเป้วินิสชูเนียบารายมอิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวอยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาโกสตูรามลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตีสองนะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับคู่อื่นๆก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิลเลียมนะครับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนี่นะที่เอสตาดิโอดูการากานะครับบ้านของปอร์โตนะฟรานเชสโกฟาบิโอลีเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มของอิตาเลียนนะคุมทีมปอร์โตนะแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทางด้านของอลิงฮาเลนจะได้ยิงหรือไม่นะฟอร์มร้อนแรงมากนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนปอร์โตนะครับมีคลับบุ๊กเจอแอสตันวิลล่านะครับก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ในแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญ

0: ชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดกองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี
2: ้กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพอสอบอทอรอชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AIพร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
5: ตาเป็นทองเอเซนสูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: การอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาสังคมอาสาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลิชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
2: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิก
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่ง

0: รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เจ็ดโทรทัศน์ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
2: บ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆเออกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

คนเก่าเราบ่กินยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเครื่องบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแซงเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนชาย

0: พี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคำเว้าขมในอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี่เพียไผ่นาหักสิดีอย่าสติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถอะกินหลับก่อยยังสิโอแม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหานครับโฆษกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขานกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหานตะหมบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเฮือนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอื้อยพี่ดาวบ่าวน่ะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่ตรงไหนก็ส่งแรงใจหากันนะครับ0902927444ครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับผม
1: ได้บุหรันได้บุหรันยาบำรุงยาบำรุงดวงตาอ่ะ
2: บำรุงดวงตากี่กระปุกครับ
1: ปุกเดียวครับ
2: ปุกเดียว650 บาทนะครับ
1: ครับ
2: ครับครับได้จัดส่งให้ครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
4: ์ฮัลโหลได้รับของออเดอร์มื้อว่านี
3: ่อ๋อน้องเอาไปส่งให้แล้วเนาะครับเนาะ
4: เออได้รับเรื่องกี่ดอกก้อนเชียงกี่ดอกหมู่บ้านแต่ว่าบริโทษบอกว่านี่บริโทษมานี
3: ่ครับขอบคุณครับอาจารย์ที่ต้องมาบอกครับ
4: เออครับท่านเด้อกี่ร้อนเพิ่มเ
3: ออครับผมนมัสการ
5: คุณล้นสารธนู
6: ครับครับเอาว่าเอากาแฟ2กล่องเด้อว่าล่ะ
5: ครับกาแฟ2กล่องกาแฟมา13ทรงฮอดพ่อ14เด้อ
6: ครับครับครับพ่อไปคือบ่ติดนะเคีย
5: ติดอยู่ครับพ่อคันกดถือคันกดบ่ถือก็บ่ติดได้เพราะว่า
6: ครับโอเคโอเคเท่านี้นะ
5: วันที่14เด้อค่อยสิได้ของเด้อมื้อนี้กาแฟเบิดเด้อ
6: ครับ
5: ครับพ่อครับพ่อบุญล้นครับ
6: ครับครับครับครับ
5: ครับสวัสดีครับ
7: เก่งเยอะ
5: ครับแม่ป้าบอยครับ
7: แม่บ่ยิงแม่บ่ยิงโดนนี่แม่โทรเช้าเลยนี
5: ่จ้าแม่นี่แม่สบายดีกาแฟ2กล่องกาแฟเบิดกาแฟสิมาวันที่13ส่งออกฮอนแม่14เด้อลงจองไว้เด้ออีก3มื้อ4มื้อ
7: จองจองไว
5: ้จ้า2กล่องนะแม่เนาะแม่เบ่ง
7: จ้า
5: แม่เบ่งนะรองอีแม่นอยู่ใกล้แม่นตัว 100.75 สอสมาร์ทเรดิโอตีหาฮอดทุ่ม1
7: มันเปิดหาบ่เห็นโอ้ยไปทางใดเนาะแม่ว่าคือบ่มีว่าจัง
5: มันสิมีช่วง 8:00 นกับ 4:00 นแรงนี้มีพ่อใหญ่สำลิดมาแทรกที่เหลือแม่นของเฮาเบิด 8:00 นฮอด
7: โอ้ไปหม่องพ่อใหญ่อยู่หม่องพ่อใหญ่สำลิดมาแจ้งติ
5: แม่นพ่อใหญ่สำลิดแซ่มัน 8:00 นฮอด 9:00 นแล้วก็ 4:00 นแรงฮอด 5:00 นแรงที่เหลือแม่นรายการเฮาเบิดตั้งแต่ตี 5:00 น1ครับแม่อีแม่เปิดไว้เบิดมื้อแล้วเด้อสอสมา
7: เปิดหาแม่เปิดหาบ่เห็นจ้าเดี๋ยวแม่เป็นเดียนแล้วตะพุ่น
5: ครับสอสมาร์ทเลยดิโอ้เขาเจ้าโทรวุ่นๆอยู่แม่อยู่ซุ่มอยู่ไกลๆอยู่หนองกรุงศรีเพิ่นก็ได้ยินของอีแม่อยู่คำใหญ่มันอยู่ไกลๆนึงเกินสถานีเพิ่นก็อยู่กระนวนอยู่ไกลโรงเรียนกระนวนนั่น
7: มันจ่อกันเฮ็ดใดบุ
5: บ่บ่จ่อดอกอีแม่หมุนไว้รวดอัน 100.75 นั่นล่ะ
7: อือ
5: ครับครับหมุนไว้เด้อแม่เด้อ
7: โอ้ยเปิดหาบ่เห็นจะเกี่ยวว่าซั่นดอกแม่ว่า
5: ครับผมครับผม
7: จะบ่จะชมไปตกอันน้องอันบ้านอันหัวเม็ดคิดเด้อ
5: จ้าแม่จ้าประสงค์ประสง
7: ค์น้ำใดช่วงบรรจกหวยเม็ดคุณเขาโทรมาถามแม
5: ่ตำบลคำใหญ่ผมกับบ้านเลขที่141-5ตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละกระลุง
7: บ่แม่นคุณได้บ่แม่นบ่แม่นมันตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน
5: ธุ์เอ้าบอกไม่บ่นี่ตำบลหนองใหญ่แม่ใหญ่บ้านบ
7: ่บ่แล้วก็ความเก่านั่นล่ะ
5: บ้านเลขที่เท่าไหร่
7: 141
5: หมู่5
7: หมู่5
5: ตำบล
7: ตำบลหนองใหญ
5: ่หนองใหญ่บ
7: ่หนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
5: อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
7: จ้า
5: สิได้แก้ข้อมูลเด้อมันเป็นหวยเม็กด้วยนี
7: ่เป็นมันเป็นหวยเม็กของเขาว่าแก้ไม่ได้แม่ว่าซั่นเขาบอกเขามาส่ง
5: ได้ๆๆครับได้ครับ
7: บ่เขียนเอาหยังก็พุ่นซั่นเด้อแม่ว่า
5: เอาเอาจะได้แก้ที่อยู่เด
7: ้อ
5: จ้าจ้าจ้าจ้าเจ้าสิบอกเขาไว
7: ้เออ
5: จ้า
7: แก้ที่อยู่
2: จ้าๆโอเคครับแม่เบง141หมู่5ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่อยถึกเนาะบัดนี้เนาะ
7: เออนี่จังถึก
2: โอเคโอเค
7: อันนั้นนั่นพุ่นตกน้องอันหัวเมฆพุ่น
2: เอออันเจ้ามันก็เป็นหัวเมฆแล้วมันเป็นค่ําใหญ
7: ่บ่แม่นเด้
2: อจ้าๆโอเคลูกแก่แล้วเด้อบัดนี้เด้อให้ตัวอีเมลจ้าขอบคุณครับแม่เบง
7: สบายเด้อแม่บ่ได้ยินโดนเด้อ
2: จ้าอามุนมามุนมาสอสมาร์ทเรดิโอละ 100.75 น่ะละจังน้อยไปพอจะสำลิดเข้า 8:00 นแล้วละ 9:00 นเป็นต้นไปฮอดแรงกักละของเฮาบัดนี
7: ้จริงไม่เปิดหาอยู
2: ่จ้าจ้าจะช่วยจังน้อยแม่เปิดหาเด้อต่อจากข่าวพอจะสำลิดนั่นล่ะ
7: พุ่นแก่โดนเด้อเนาะแก่สบู่มาใหม่ๆพุ่นแม
2: ่จ้าจ้าโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวน้องกุ้งซีก็สิได้เดือนหน้านี่ละ
7: น้องกุ้งซี
2: เออมองเก้าล่ะครับแม่
7: เออมาอยู่มองนี้ก็จะได้ยินอยู่กัน
2: ครับโอเคครับแม่ครับ
7: อันนี้อยู่ใจอันนี้
2: อยู่ดอนครับ
7: บ้านสถานีแม่อยู่อัน
2: บ้านนวลอยู่กระนวลครับสอสมาร์ทเรดิโอ 100.75 สอสมาร์ทเรดิโอเทศบาลน้องใหญ่ฟังได้ดิล่ะแม่พวกนั้นผมไปขี่รถเช็คอยู
7: ่โอ้ยแม่จะฟังบ่ได้จักเที่ย
2: จ้าแม่เ
7: รากันบ่ว่าซั่นเนาะมีที่อยู่น้อยบ่หึ
2: ยันสิแม่นอยู่ครับอีแม่มุนหาเด้อ
7: มุนหาอยู
2: ่จ้าจ้าโอเคครับแม
7: ่เอออายุจังบาด
8: สว
7: ั
8: สดีครับนี
2: ่ครับ
9: ได้ห่างแม่ได้เลยเด้อขวาง
8: ได้แล้วแม่เนาะ
9: จ้าขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณคุณ
9: ลูกแม่ก็ได้แล้วแม
8: ่ดี
9: โอ้ยอันเดี๋ยวว่าแม่มาวัดควรจะถามแม่อยู่ว่าแม่แข็งแรงขึ้นบัดนี้มือเพิ่นเอาไปส่งนั่นเพิ่นก็มีคนมาหากับแจกให้เพิ่นผู้เราก่อนจ้องหน่อยแม่อันไล่ห่าง
8: ครับแม่ครับ
9: บัดนี้เพิ่นเลยว่าอันคันกาแฟมานี่เพิ่นจังสีให้แม่สั่งให้คณะเออมาสั่งโหลดแล้วกันครับว่า
8: ครับแม่ขอบคุณ
9: โอ้ยแล้วจะแม่นดีวัดคุณแนวเด้อแม่ห่างแม่มือดีมือกับเศร้าแม่เจ็บปวดถ้าจะอันได้อายุ48เดี๋ยวนี้แม่ได้เก็บ16ปี
8: ครับแม่ครับ
9: เข้าไปได้เลยเนี่ยจะแม่นดีโอ้ยโชคดีแล้วหายาดีมาบำรุงคนถือคนจองคนเศร้าให้เฮงๆเด้อเจีย
8: ครับแม่อีแม่คือกันเด้อครับ
9: จ้าให้โชคดีขึ้นกว่านี้เด้อแม่ห่าง
8: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
9: จ้าสวัสดีจ้า
8: สวัสดีครับแม่ปานี
9: จ้า
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก่อนครับครับ
1: จ้าๆสั่งกาแฟก่อนครับเนี่ยจ้ากล่องนึง
0: กาแฟ1กล่อง350บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมจ๊ะเอาอย่าง
1: เดียวเนี่ยจ้า
0: เอาอย่างเดียวนะครับกาแฟมา13ส่งออกฮอดลูกค้ายังเร็วกับ14นะครับเด้อลงจองไว้ก่อนกาแฟเบิด
1: จ้า
0: แม่วันเพ็ญเที่ยงทองที่อยู่เดิมนี่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ําครับ
2: ครับสั่งกาแฟก่อนค่ําครับ
0: ครับกาแฟลงจองไว้นะพี่กาแฟหมดกาแฟมา13ส่งถึงลูกค้า14นะครับ
2: ครับผมครับผม
0: คุณสมนึกคําสงเน
2: า
0: ะ
2: ครับ
0: เอา4
2: กล
0: ่
2: องพันเน
0: าะ4กล่อง 1,000 เนาะ4กล่องครับของแถมล่ะครับรับเป็นผ้าขนหนูเหมือนเดิมหรือจะเอาเป็นครีมนวดเป็นสบู่เป็นแก้วกาแฟเป็นเสื้อเป็นผ้าถุง
2: เอาก็สบู่แบบใหญ่เนาะสบู่
0: อาบน้ำล้างหน้าครับเพื่อการหนึ่งอย่าง
2: อันนี้สักก้อนครับ
0: ได้หนึ่งก้อนครับ
2: บอกผู้อำพาเจ็ดตัวนะจ๊ะ
0: ผ้าคนหนุ่มมันเดิมเน
2: าะครับผ้าคนหนุ่มผู้สาวแล้วครับ
0: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: ครับผมครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไฟก้อนคำครับ
3: มีสั่งสินค้าเพิ่น
0: สั่งได้เลยครับผมสั่งได้เลย
3: สิสั่งอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ
3: ่อแล้วกาแฟอีก2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อหยังแถม
3: 1,250
0: ครับผม
3: ว่าเลยน้ำมันเขียวนะแถม
0: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
3: แมน
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อเนี่ยส่งคุณพ่ออย่างครับ
3: อันเดี๋ยวพ่อเอาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมะน้ำจักแผ่นในนั่นล่ะครับโตนั่นล่ะ
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวรูปจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
3: แมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
0: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
3: มันพ่อแก้ว
0: พ่อแก้วน้ำสกุล
3: วะปะแก้ว
0: ฮะ
3: วะปะแก้วว
0: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสระปอปลาสระอะนี่เนาะ
3: ครับครับครับ
0: วะแก้ววะปะแก้ววะเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: บ้านเลขที่19หมู่6
0: 19หมู่6ตำบล
3: กุดดู
0: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
3: แม่นนสังหนองบัวลำพู
0: อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะได้ครับมื้อนี
3: ้ข้อมูลเก่าว่ามีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได
0: ้อ๋อครับพี่พ่อเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
3: เบอร์เก่านี่ล่ะลงท้ายยังล่ะ64 4นี่ล่ะ082 26กัน26 82นี่ล่ะ64
0: 6646ครับเบอร์พ่อลงท้าย6646
3: แมน
0: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้วพ่อแก้ววะปากแก้วเนาะโอเคเนาะ
3: ครับ
0: พ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจ้งน้องกุ้งนั่งให้เด้อ
3: เดี๋ยวขอฟังเพลงกุ้งนั่งน้ำในเด้อ
0: กับเพลงอย่างพ่อ
3: เดี๋ยวเพื่อนไผ่เพิ่งเสื่องเพื่อนแม่หมอไผ่พ่อพันน้ำแสงในเด้อ
0: ครับขันบ่ท่านกัดใหญ่เดี๋ยวเป็นรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
3: ครับหมอไผ่พ่อทำดีน้ำหมอไผ่พ่อฟักดีน้ำ
0: ครับผมขอบคุณครับพ่อ
3: พิเศษน้องกำนันเด้อว่าพอเจียวมอบให้มาเสร็จ
0: ครับผมได้ครับ
3: เอาขอบคุณในไลน์ล่ะ
0: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนครับคร
4: ับครับอยากได้กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
4: ครับผม
0: เอาอย่างแถมครับ
4: ขอนวดเย็นล่องบน
0: นวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในส่งคุณพ่ออย่างครับ
4: คุณพ่อวิเชียนครับ
0: พ่ออย่างเกาะ
4: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
4: ชัยรบ
0: ชัยรบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่ก็8144
0: 8144หมู่ที
4: ่หมู่ที่6
0: หมู่6ตำบล
4: แวง
0: ตำบลแวงอำเภอ
4: สว่างแดนดิน
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
4: ครับ
0: ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายซ่อนเด้อ
4: ครับ
0: ครับไปก่อนคำครับ
5: ครับ ผมดรทำเรื่องงานสมุนไพรแอมบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ650บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
5: กระปุกนึงมันมีจักร
0: มี30เม็ดครับตาครับ
5: โอ้ครับ
0: คุณตาสนใจบ
5: ่มี30เม็ดนมบ่ได้ว่า60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด
0: ้ออ๋ออันนี้บ่ขายแพงก็ขายซ้ํานี่แหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเพราะเอาคุณภาพมันอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับลุงสายตาอันนี้ขายถือก็มูแล้ว
5: เนาะครับกระปุกนึง650บาท
0: ครับผม
5: ครับอยากจะใช้ 1,000 บาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นรถราคาล่ะจะบ่ได้ของแถม
5: ครับบ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้ของแถมก็ยาก
0: ครับผม
5: เป็นได้ของแถมก็ยากก
0: ็ได้ครับ
5: ก็จะได้
0: สมคุณพ่ออย่างครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
5: ่คุณพ่อสมทีกลุ่มเป้า
0: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
5: กลุ่มเป้าครับ
0: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ่
5: อ่ะปุ่มปอปอปาสระอุมอมาไม่เอก
0: พอปุ่มเป้า
5: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
5: บ้านเลขที่41
0: 41หมู่ที
5: ่หมู่14
0: ต
5: ำบลตะเหลือง
0: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
5: นาแก
0: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเนาะ
5: ตำบลก้านเหลืองคันโรงพยาบาลกันบ้านดอนคามนั่นแหละครับ
0: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
5: ครับ
0: ครับเป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
5: ครับ
0: ครับลดราคา100บาทได้ส่วนลดบ่ได้ของแถมนะพ่อเด้อครับขอบคุณพ่อ
5: ครับเอาสบู่ล้างหน้ากับสบู่อันนั้นมันสองก้อนมันจักบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่หนึ่งมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
5: เอามาฟังมาฟังลูก
0: ครับผมครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
5: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ
5: ่อเปิดเพลงตอนนั้นในเรื่อง
0: พี่พ่อเพลงอย่างครับ
5: เพลงฮักบ่เศร้าของสปอร์ลาวของทองคำเนี่ย
0: ครับผมได้ครับ สวัสดีครับคำพูน
6: หอดเดือดเลือดค่ะ
0: ก่อนหลังน้ำเงินเนาะได้ครบอยู่น้องคำ
6: หอดเละหอดนะค่ะครบอยู่ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
6: ค่ะอันโอ้ยจะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตะบุญไปก่อนสั่งได้เร็วอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะแม่ขอบคุณหลายๆนะ
6: ถึงว่าก็อันนี้กันมื้ออื่นจะได้กินค่ะมื้อแรงก็จะบ่ทันกินดอกนี่จังไหนล่ะอดบ่ได้เด้อล่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
6: ั
0: สดีค
6: ่
0: ะ
7: สวัสดีค่ะอัน
0: ผม
7: พ่อมาแกงวันนี้วัดเสียงข้าฮอดแล้วเด้อ
0: ของพ่อบุญจันทร์ผิวสว่างได้แล้วเนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: จ้าได้ตั้งหกบ้องแรงสินะ
0: ครับผมครับผม
7: แต่ว่าบ้องจักบ้องวัดสิกินวัดจังไหน
0: อันใดแม่ที่แม่ได้ไปเป็น
7: กินย่ำไหน
0: แม่สร้างไปเป็นสินค้าตัวใดครับเป็นกระไซสินเป็นบำรุงสายตาหรือเป็นกาแฟ
7: เป็นนั้นเป็นกาแฟ
0: กาแฟกินได้ทุกเวลาครับแม่ส่งน้ำฮ้อนขึ้นมาส่งปองแรงแล้วกินเลยอยากย่ำไหนกินย่ำนั่นแม
7: ่โอ้กินก้อนเผาก็ได้กิน
0: จ้ากินก้อนเผาก็ได้กินหลังเผาก็ได้แต่ว่าอย่าคืนก้อนกินต้องกินก้อนค่อยคืน
7: จ้าวันนี้มันกินที่ก้อนนั่งได้บ้านี
0: ้ขอแม่
7: ขอพูดแล้วนั่นอยู่หน้าไม้นี่ล่ะขอหมอลำแม่จะก่อนแม่
0: พี่แมวก่อนได้ครับ
7: ก่อนได้ก็ได้ว่าแต่แม่นพูดแล้วนี่ล่ำให
0: ้โอ้เอาก่อนที่ลูกใส่ล่ำนะแม่เนาะ
7: เออมาแข่ง
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณครับ
7: ก่อนได้ก็สิฟังหมดแต่ว่าบ่ให้ผู้ใดฟังนำ
0: เด้เนี่ยสิฟังผู้เดียวบ่แม่
7: ฟังคนเดียว
0: เฮ้ยอีเมียผมเอาได้ลูกไส้เปิดเด้อ
7: เด้อเปิดเลย
0: จ้า
7: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม
7: ่ได้ไม่แล้วมองจ้ามองกิน
0: จ้าแม่จ้าท่านได้เลยได้แม่ได้ชงน้ำพรขึ้นมานะครับได้ใส่น้ำพออเจาะนี่คุกคลิกคุกคลิกนี่มันกินแซ่บพอดี
7: คันกินได้ซุอย่างก็สิกินมาล่นแล้วบัดนี้
0: จ้ากินได้เลยครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อน
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090

0: ค่ะจะถามว่าสบู่ขายที่ไหนขายที่โลหรือขายที่ไหน
1: ก้อนละ75 บาทครับสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้า85แม่ถ้าซื้อคู่กับสินค้าอื่นก้อนหนึ่งสองก้อนก็ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อเฉพาะสบู่ต้องซื้อเป็นโหลค่อยจะส่งฟรีครับแต่ถ้า
0: โหลเท่าไหร่โหลเท่าไหร
1: ่มันแม่ก็แล้วแต่แม่ว่าสิเอาแม่สิเอาอาบน้ำหรือล้างหน้าสินะหรือจะเอาค่ากัน
0: อย่างใดทั้งสองอย่าง
1: ทั้งสองอย่างอย่างละเครื่องโหลสิบ่
0: ใช่คิด

0: ไม่รู้เท่าไหร่ค่ะ
1: เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวลูกคิมเงินให้เด้อ910บวกกับ450บวก510เท่ากับ960บาทครับแม่โลนึง
0: โลนึงย่างละครึ่งโล
1: ย่างละครึ่งโลครับแม่ครับ
0: อยากเห็นก่อนสบู่ได้สิยังมั้ง
1: อยู่ในเฟซบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: เอา2ยางเป็นครึ่งโลยางละ3ก่อนได้บ่ฮะ
1: ได้แต่ว่าจะได้แต่ว่าจะได้เสียค่าส่ง50บาท
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ได้เนาะส่งบวกค่าส่ง50บาทนะแม่เนาะ
0: เป็นได้ได้ทั้งร่วมทั้งหมด
1: เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวลูกคิดให้เด้อครับเด้อมันน่ะบ่ได้คำนวณไว้75คูณ3 225บวก85บวก85บวก85บวก50เป็น530บาทครับผม
0: จ้ะ
1: ครับผมเอาอันนี้เนาะ
0: ได้ไม่ได้ฮะประมาณมื้อใดค่ะ
1: ห้องห้องบ่รู้ว่ามื้อนี้ท่านรอบบ่ถ้าบ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นก็สิฮอดแม่มื้อฮือครับ
0: จ้ะๆส่งออกมื้ออื่นก็ได้ค่ะมันฮอดหือ
1: ครับครับครับครับแม่ครับ530บาทได้ครับเด้อ
0: จ้ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้ะ
1: ครับครับสวัสดีครับใครก่อนครับเบาบ่อยครับ
2: อันเอากาแฟมาให้ยายนะครับ
1: กาแฟเอาจากกล่องครับผม
2: สองกล่อง
1: แม่กลอนบุญเชิดนี่เน
2: า
1: ะ
2: แม่นแม่น
1: ครับผมกาแฟมา13ส่งหอดลูกค้า14นะครับเด้อเพราะว่ากาแฟเบิดอีก 2-3 มื้อนี่ล่ะ
2: ครับครับ
1: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จันครับ
3: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
1: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
3: ยาสายตานะ
1: ยาสายตาส่งแม่แจ่มจันทร์ปิดตะนี่เนาะ
3: ครับ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับครับ
1: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะส่งให้นะ
3: ครับ
1: ครับสวัสดีครับไอ้คนทำสวัสดีครับแม่ตุ๋ย
4: จ้า
1: จ้าแม่
4: กาแฟ4กล่องจ้าก
1: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
4: จ้า
1: แม่
4: อันยาตานําเด้อ
1: เอาย
4: าตากระป๋องเท่าไหร่นะ
1: 650ค่ะแม่
4: 650เอา2กระป๋อง
1: เอา2กระป๋องได้ของแถมใหญ่ผู้นี้บาดที่นี่หันได้2กระป๋องพี่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้
4: จ้า
1: 2กระปุกซะดอกพี่ยังกระป๋องคืออะไรโ
4: จ้ไปสั่งเฮิงแล้วเล่นลืม
1: ลืมครับแม่เนาะอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
4: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
1: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
4: จ้าจ้า
1: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับดีครับสวัสดีครับครับไทยก้อนคำครับ
5: ว่าจะโทรมาสั่งยาค
1: ่
5: ะ
1: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
5: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
1: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
5: 650บาทนะคะ
1: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
5: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
1: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
1: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
5: ตำบลอุบมุงค่ะ
1: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
5: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
1: 061
5: 07 094ค่ะเอาอีกเบอร์หนึ่งค
1: ่
5: ะ
1: เอาอีกเบอร์หนึ่งนะจ๊ะ094จ้ะ
5: 074
1: 074จ้ะ
5: 4253ค่ะ
1: 4253ทวนนะครับ094 074 4253นะครับ
5: ใช่ค่ะ
6: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดส่งให้นะสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำเบาบ่อยครับ
7: ยาอยากได้อันอย่างยาตาเนี่ยนะ
6: ยาบำรุงสายตาเอาจากกระปุกค่ะแม
7: ่ปุกละเท่าไหร่น่ะ
6: กระปุกละ650บาทครับแม่ครับ
8: กาแฟกล่องนึง
6: กาแฟกล่องนึงบำรุงสายตาน้ำนึงสิบ่แม่กาแฟนึงสายตานึงยังสิบ่แม่
7: แม่นจ
6: ้
7: ะ
6: เป็น 1,000 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับคุณแม่เอาหยังดีมี
8: เอาน้ำนวด
6: น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
7: สูตรร้อนเพิ่นว่า
6: แถมนวดร้อนเนาะขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าแน่ส่งคุณพ่อหยังคุณแม่หยังเนาะ
7: คุณแม่อำคาจันทอง
6: แม่อำคานามสกุลจันทองบ่แม่
2: จันทองจ้า
6: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 94
6: หมู่ที
2: ่หมู่7จ้ะ
6: หมู่7ตำบล
2: ตาเก่า
6: ตาเก่าบ่แม่
2: จ้า
6: อำเภอน้ำขุ่นเนาะ
2: จ้า
6: จังหวัดอุบลฝนตกบ่ทั้งคุณแม่
2: โอ้ยตกมือกำลังเข้ามือเคลื่อนนี่แหละต้องเด็ดอย่าง
6: เออขันฝนตกมาบ่มีรายได้หรอกเนาะแม่เนาะขาดรายได้หรอกเนาะคนเฮ็ดงาน
2: กำลังเด็ดเย็นมือเคลื่อนนี่แหละ
6: เอาร
2: ายได้มาหลายมือแล้ว
6: อืมอย่าตกดีหลายเนาะแม่เนาะ
2: มันเจ็บมือเลยสิฮอดน
6: ี่จัดส่งออกมือนี่ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นยังสากกับบ่เกินมือฮื้อเด้อแม่เด
2: ้อ
6: ครับครับแม่ครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองครับครับผมวันเอาเพียงหยังเอาเพียงหยังอีพ่ออยากฟังเพียงหยัง
8: ผู้เสียสละ
6: ผู้เสียสละเนาะ
2: เออก็กันนอนฟังแต่เพียงเก่าอยู่นี่ล่ะ
6: จ้าจ้าโอ้ขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับนอนฟังแล้วก็จะได้บ่นี
6: ่ครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณครับอีพ่อผมอีแม่ผมครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับอีกเบอร์หนึ่งโทรใหม่ด้วยครับเด้อได้ครับเบอร์ที่ลงท้าย9998ว่างั้นนะครับเบาบ่อยติดสายเพิ่นอยู่มันเลยโอนไปอีกเครื่องนึงบัดทีนี้เอาโทรเข้ามาใหม่นะครับ0902927444ว่างสายซะก่อนแล้วโทรเข้ามาใหม่เพราะว่าเครื่องโอนสายผมชาร์จแบตไว้อยู่นะครับมือนี่บ่ได้ถือขึ้นมานํานะครับฝ่าวยางมาห้องจัดรายการน่ะลืมโทรศัพท์ถือมาแต่เครื่องรับสายเครื่องเดียวเครื่องโอนสายบ่ได้ถือมานะครับเบอร์9998นะครับเดี๋ยวติดต่อหาลูกไส้ใหม่อีกรอบนึงกันละกันเด้ครับคุณพ่อคุณแม่เด้อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรหมานะครับจากทั้งทุ่งเทิงที่พักสงฆ์บ้านโพท่องหมู่14ตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมบุรีครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาสบู่ล้างหน้าแม่บุญมีทับลาครับจากบ้านถิ่นโนนสังครับเอาเป็นนวดร้อน2เย็น2 600บาทโอนแล้ววาสันสวัสดีครับคุณแม่แก้วมานี่ครับ
9: จ้าสั่งกาแฟได้ลูก
6: กาแฟแมวจะกองจ้า
9: สีกอง
6: กาแฟสีกองครับ
9: ชิปนวดร้อนย่างร้อนนะ
6: แถมเป็นนวดร้อนนะแม่นะ
9: แถมจ้า
6: ได้เลยแม่แก้วมณีสุทธิอาจที่อยู่เดิมเนาะ
9: จ้าส่งวันที่เท่าไหร่เน
6: า
9: ะ
6: ส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นนี่แหละครับกาแฟมาแล้วก็เจ้าแจ้งมาเมื่อกี้นี่ครับ
9: จ้า
6: อีแม่สะดวกรับยืนบ่มื้ออื่นนะ
9: มื้ออื่นบ่สะดวกเอาวันที่10ก็แล้วกันก็ไปหาหมอมืออื่น
6: เลยให้ส่งออกวันที่10ล่ะครับหรือว่าให้ส่งออกวันที่9ให้ส่งออกวันที่9เน
9: า
6: ะ
9: จ้า
6: โอเคครับ
9: ไปหาหมอวันที่9นะ
6: โอเคครับโอเคครับ
9: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะลูก
6: ครับแม่สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเดี๋ยวผมคงจะปิดเบรกกับงานเพลงนี้เพิ่นขอไหวปล่อยมืออ้ายสาผู้เสียสละเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอันผู้เสียสละนี่โทรมาบอกไมเดอร์ของน้องนกพรพนาหรือว่าก๊อตจักรพันธ์นะมันมีแด่ผู้เสียสละนี่ของน้องจิ๋วอมรรัตน์หรือว่านกพรพนาผู้เสียสละนี่ของก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับผม

รักแม่รักธรรมชาติแห่งความสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ังตอนทานวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดได้แท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ู้เสียสละนะครับหนึ่งงานเพลงที่อีพอขอไหวบ่อยสุนทันชัยเปิดสู่ฟังและเด้อนะครับเบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับกับบรรยากาศของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับแรงใจดีๆส่งตรงหากันครับ0902927444ครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายจะจิจ่อยกันเข้ามาได้ครับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮารับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับ
1: เจนารี
2: จ้า
1: จ้าแม่
2: คาเฟ่
1: จ้าแม่คาเฟ่กี่กล่องจ้า
2: เอา4กล่อง
1: 4กล่องนี่แม่ยังแถม
2: แถมเอาผักขนหนูคือเก่าล่ะ
1: ผักขนหนูคือเก่าเนาะแม่นารีผู้วาดเขียนเนาะ
2: สบายเอาสีเขียวๆเด้อมีบ
1: ่มีครับแม่สีเขียวมีครับสีเขียวเหนียวซับ
2: มันใช่เด้อหมูสีเขียว
1: ๆได้ครับแม่ส่งออกไอ้13คนแม่14เด้อกาแฟเบิดเด้อกาแฟสิมามื้อฮื้อลูกส่งออกให้เด้อ
2: จ้ามื้อฟ้ามื้อฮื
3: ้อสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ฮัลโหลป้าสิสั่งยาอันนวดแม
1: ่ยานวดเอาสูตรได้แน่แม
4: ่สูตรเย็น
2: สูตรเย็น
4: 2ขวด
2: สูตรเย็น2ขวดไปสั่น
1: เอานวดเย็นสูตรคู2นวดเย็น2ขวด300บาทครับแม
2: ่จ้า
1: อะยังเดี๋ยวบ่เอายังเงินนําบ
2: ่บ่จ้าเอานี่มาลองก่อน
1: เอานี่ไปลองก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: แม่ทวินทองจัน
1: แม่ทวินนามสกุลทองจันถูกต้องมั้ยคะ
2: จ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม่
2: บ้านเลขที่74
1: หมู่7 74
2: หมู่7
1: ตำบล

ซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143

ลิปโตเรตนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ุ่นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนคนดำคนเดิม

0: เบิ่งจันอยู่ทั้งฟ้าสีนวลงามแจ่งจางปางสร้างมาคืนน้ำสู่ของข่อยเพื่ออยู่ไกลแท้เนาะเนาะใจก็ยังหักมันอาบ่ปันใจให้ผู้อื่นแม่นตื่นขึ้นมือเศร้าคืนหอดเจ้าแต่ผู้เดียวเท่เด้เขียวเอ้ยมือนี่บ่ได้อยู่น้ำกันเป็นจังได้อยู่ดีสำบายบ่นอคืนหอดความเก่าความหลังในบ่นอแต่ก่อนแต่กี้เคยอยู่น้ำกันขึ้นสิบห้าคำย่ำใดผ้ากันมาเบิ่งอีกเกิง
1: กับมันน้อง
0: หลวงเพียงอยู่น้ำกันอยู่ดิจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าอยู่ได้ตะกี้นะนะ
1: ตอนนี้
0: แต่มือนี่เขียวบ่อยู่ไอ้ก็นั่งเฮ็ดเซเวอยู่ผู้เดียวนี่แล้วแต่ว่าบ่ขอดอกข้าวขอแกงแหวนทองแดงกับบ่ขอมาเมื่อนี้ขอไอ้เขียวกลับคืนมาได้บ่คืนฮอดเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: เหมือนก่อนเก่าที่เคียงคู่ใจนั่งแนมท้องฟ้า
0: เหลียวเบิ่งอีกเกิงย่ำใดโอ้ย
1: แนมจันแล้วนั่งห้องให้หัวใจ
0: น้ำตาจักมาเตใสอีเมียเอ้ยนี่บ่เนาะเนาะคนมันอกหักเนาะ
1: เอ้ยก่อนเคยขอเข่าขอ
0: เหลียวเบิ่งอีเกิงงามใดแล้วขึ้นฮอดอีเขียวซะนี
1: ่ขอเงินแดง
0: อีเกิงกับอีเขียวนี่แม่นผู้ใดล่ะลูกเต่าเล้าหลานไผล่ะเหรอ
1: แต่ข้าคน
0: อีเขียวนี่พ่อฮู้อยู่ว่าลูกผู้ใดแต่ว่าอีเกิงนี่ที่เนาะพ่อซื้อว่าจังได๋เมียซื้อว่าจังได๋บ่เนี่ย
1: แต่ขอแฟนของข้า
0: แล้วก็อีกอีหนึ่งที่บ่ฮู้จักพ่อกับแม่มัน
1: คืนนี้ดวงจัน
0: อีโนอีเน่เพิ่นว่า
1: สันสดใส
0: เหมือนคนไม่รู้จักอีโนอีเน่เพิ่นว่าจักลูกเต้าเล้าหลานผู้ใดได้อีโนอีเน่ก็ได
1: ้มานั่งเศร้าหวนหาห้องให
0: ้ห้องให้ใส่เดือนนะกรับ1เพิ่นงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาครับเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับ

0: ่ะปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอ่าคาเปตาเคดังวีกนี่ละสมุนไพรก้อนคำอ่ะ16นาฬิกากับอีก16นาทีครับ
1: เดือนเอ้ยก่อนเคยขอเข่าข
0: อเปิดเพลงมวนๆเพลงพอเพลาะสู่เอียอายน้องนุ่งลุงปานะอาคุณตาคุณยายได้ฟังกันรายการสดๆอยู่มองนี่ตรงนี้วันอังคารถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสองนะครับจนถึง6โมงโดยประมาณ
1: แล้วซอย
0: วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นกับรายการสดๆอยู่มังนี่ตรงนี้แล้วครับ

0: 0902927444ครับ0902927444
1: คืนมา
0: 7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากจะได้น้ำมันเขียวเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยนะครับมื้นซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดกัดหยอกฝกซ้ำดำเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสนดกสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444ครับ

0: ได้ครับผู้รับสินค้า
1: แม่สุวรรณพิรมราช
0: คุณแม่สุวรรณเนาะ
1: ครับ
0: พี่อารมณ์ราชพี่อารมณ์ราชไปเปล่า
1: พี่อารมณ์ราช
0: พี่อารมณ์ราชนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 38
0: บ้านเลขที่38หมู่ที
1: ่2
0: หมู่2บ้านนี้ยังจะพอบ้านเฮา
1: โนนสงเปีย
0: บ้านโนนสงเปียตำบล
1: โนนสังอำเภอโนนสัง
0: โนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพู
1: ครับ
0: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยนะครับแต่ว่าลูกจัดส่งให้มืออื่นนะพ่อเด้อมือนี้ปิดรอบในการส่งแล้วจัดส่งมือวันพุธอาจจะมือวันพฤหัสได้รับสินค้านะครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับผมขอพระคุณพ่อหลายๆครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณ
1: กลับให้ยายดี
0: ทางโน่นสังครับ
1: รักเขาเสียจน
0: น้องบัวลำพูกาแฟ2กล่องฮุกอร่อยบ้าจัดส่งให้มืออื่นนะครับมื้อนี้พ่อบ่ทันรอบเนาะพ่อเนาะ
1: ดังดวงแก้วต้อง
0: จัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับมื้อวันพุธ
1: เสียสิ้นความ
0: สิได้รับสินค้านะครับประมาณมื้อวันพฤหัสบ่อุดรหนองบัวอุดรโน่นสังอยู่ใกล้ๆกันจัดส่งมืออื่นมื้อฮื้อได้รับสินค้าครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อหลายๆแล้วก็นะครับพ่อน้ององุ่น
1: แต่เย็บเป็นรอยร้าว
0: เปิ่นโทรมาหลังไม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นสินค้าครบว่าสั่นเด
1: ้
0: อเปิ่นสั่งนะครับกาแฟ8กล่องให้แยกเป็น2ชุดสั่งนะครับมือก่อนเนาะมือวันอาทิตย์ค่ะ
1: กำแพงเงินตรา
0: ได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยว่าสั่นก็เลยโทรมาบอกนะครับได้รับแต่มือว่านแล้วล่ะเพื่อนว่าเมื่อนี้ก็เลยโทรมาบอกบ่าวดิ๋วครับเอาขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื
1: ้
0: อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำอาศัยพี่อาศัยหน่องนะครับอาศัยลุงป่านาแฟนเพลงแฟนรายการเฮานี่แหละครับอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายส่วนลกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าฝ่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับขั้นมาบอกกล่าวคุยหน้าใหม่โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับหลังใหม่ก็ได้จังค่อยมีเวลานะครับถามกันโดยละเอียดสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับหลังใหม่ก็ได้ครับบางปู่บางคนได้ยินเสียงเจ้าของออกอากาศวิทยุแล้วก็บ่รู้ว่าสิเว้าบ่รู้ว่าสิว่าจังใดนะน่ะ
1: กลัวเป็น
0: ข้าโทรมาหาบ่าวดิวหลังใหม่ได้เลยครับเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกัน0902927444 0902927444อกหักสำสองครับคนผู้หายเปิดสู่คนผู้ดีฟังคนหน้าตาดีอยู่ทางพุ่นละทางนุ่น

0: เปิ้นว่าเปิดเพลงให้คนหน้าตาดีฟังได้เด้อคนผู้ให้เด้อเปิ้นว่าเนาะเอ้ยหน่อถอนคำพูดเดี๋ยวนี้สวัสดีครับคุณแม่สมพร
1: แม่อยากรู้ว่าอันของแม่สร้างไปเมื่อวานนี่แม่
0: จ้า
1: น้ำเบาบ่อย
0: จ้า
1: คือมื้อนี้สิฮอดบ่คือจังอันคำเหล่าให้เจ้ามาถ่าเอา
0: คุณแม่สร้างย้ำใดคาราเมอร์บ้านนี
1: ่ตอนเศร้าสร้างน้ำเบาบ่อยแม
0: ่อ๋อย้ำมือเศร้าแมนบ
1: ่
0: สร้างย้ำมือเศร้าคันบ่มื้อนี้ก็สิเปลี่ยนมืออื่นละคาราแม่ทั้งกุดดูโน่นสั่งเฮาก็ได้
1: มื้อนี้บ่ฮอดแม่นบ
0: ่ก็บ่แน่ใจครับแม่ว่าเขาอาจจะไปส่งหรือว่าจังได๋ครับผม
1: อาจจะ
0: บ่มื้อนี้กับมื้ออื่นนี่ล่ะครับแม่ครับ
1: แต่เขามันส่งฮอดจังมื้อจังมื้อว่ามื้อนี้ก็ฮอดนะแม่เลยสงสัย
0: แม่นมันก็ปกติเฮาก็จัดส่งออกไปมื้อนี่มื้อว่านี่อาจจะมื้อนี้ฮอดแล้วทั้งโน่นสังหนองบัวเฮาก็ได้
1: โทรถามในซื้อเดี๋ยวสิบอกคุณกลับบ้านนะ
0: จ้าใจแม่อาจจะเป็นบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นนะแม่เด้อจ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรนะครับแม่สมพรทองมีนะครับทองทวีสันดอกทางกุดดูโน่นสั่งนะครับสั่งสินค้าไปมือบ้านแม่ว่านะครับเพิ่นฝากสั่งซื้อเนาะอาจจะบ่มื้อนี้นะครับกะมืออื่นเพราะว่ามื้อนี้เนี่ยเขาก็สิส่งเบิดมื้อนั่นล่ะครับอาจจะย่าว่าเขาก็ไปส่งหลายมองหลายแจ๋เนาะเพื่อสินค้าเขาหลายจังสี่เขาก็สิตาเวนอยู่ในส่งอ้อมทั่วไปเบิดล่ะครับหา090ครับ292744ครับ090227444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทิน
1: ล้อละตักพี่สิของน้ำตาหงมาจิตดูมือพอเวนก็จะได้จากสู่ป้อยลูกอยู่กับผัวพ่อแม่เออนี่ก็พัวเงินตามไปเที่ยวทำงานจังคิดวันไหนมั้งเตโอชินเต

กหน่อยพ่ออยากปล่อยว่าหากินและคุ้มเจ็บใจยังบ่สิ้นน้ำลายพี่ปุ๊กเอาลุงเอาเมีย

0: ับน้ำลูกจนเมื่อตัวบางก็บ้องบ่ได้ขี้แต่จมใส่หูอันว่ากล้วยบักตู้ตัวหนึ่งก็ขายมันหน้าพ้นท่านจำนงเพื่อเขากินบ่เหลือคังและขี้ขาตังขี้ขาพอเขาก็เดียวบ่ได
1: ้พี่น้องเอ้ยสมหัวใจของนายจ้างหาคนงานเกินมาง่ายสวนใส่ใจอุ้มลูกซ่าอยู่บ้านที่หาต้มแต่งผ้าข้องสาวผัวสิอวยนาตอนแรกมากินเข่าหวมสวนใส่ใจเห็ดจังไหนสังหารกาดพิมลูกน้อยให้ผัวเลี้ยงว่าอยู่เงื่อนน้อคำหนอ

สุขจนมีปอบ่เหลียวก็ตามเบิ่นบ่โตดจ่อยเป็นน้ำหน่อยบ่ลองใจลูกกำเอ้ยลูกกำเอ้ยมื้ออื่นเอ้ยแม่ติ่มเจ้าไว้อยู่น้ำพอไปหาเงินไปหาถึงตั้งเมืองกลางจากบางเอ้าสิติ่มคงลูกแดงลงเงินได้ไปติดไปอยู่ใต้ล่างล้อละตั้งปีสิโกงน้ำตาปัจจิตอยู่มือบ่เว้นก็จะได้จากสู่

ี่น้องเอ้ยนับมือตนต้นคุ้มแขนเขาในหน้าบ่ได้เกี่ยวสิไปเที่ยวไปทางใดก็บ่ฮู้มาหัวตู่ประตูจนเอ้าพี่ขมูลมาแต่ใสคือเปล่าเปล่ามีเรื่องเล่าสิเว้าต่อข่อยบ่หลายเดือนแล้วบ่เห็นอายผ่านมาเป็นจังไดพี่ขมูลเกียดตั้งน้องละบ่จังบ่เห็นหยังผ่านมาทั้งนี้

บัวเคยมีเท่าแก่หลายอ้อยเพิ่นมาหลับคนงานปีนี้เงินเดือนสูงเพราะอ้อยมีราคาแล้วบ่มีแนวสิทำสร้างทั้งเฮือนนั่งก็ว่างเป่าพี่จังว่าบอกเจ้าตอนเศร้ามื่นไปลูกของเธอพี่สิรับเลี้ยงไว้มันก็ใหญ่พ่อเศร้านมเพื่อนหรือซ้อนพี่จัดสิแนมไว้ถ้าเธอไปพี่อาสาดู

0: ิไปตัดอ้อยนำหมู่บ่อละบัวเครือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพี่เว้านั่นล่ะเฮามันคนบ้านเดียวกันบ่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นดอกสายใจก็สิไปมื้ออื่นออกบ้านเฮาตอนเพียงสิไปบ
1: ่พี่ขมุ่นเอิ้นอันความดีของน้องหาตอบใช้ได้ยากยังรับปากบ่ได้หัวใจน้องรับบ่ลงถ้าสิไปมื้อแรกน้องสิไปบอกพี่จานดอกขอขอบคุณพี่หลายๆที่พี่น่ะยินดีกับน้อง

น้อเกิดเป็นคนก็ต้องสู่จนถึงที่อวสานขอโทษเด้อพวกมาฟังมีท่านพวกลูกหลานมาล้ำลองตอนใดมันบกพร่องขออภัยอย่าปล่อยดาล้ำสำก่อนผู้บาอาจารย์จิตสาแสงแต้มไม่ไปสิยังตกกลัวกันไปสิเป็นผู้ปั่นมารับกันดอกที่เด็ดนี้แล้วเชื้อเด้อแฟนจงฟังเม็ดสิต่อไป

0: บัดนี้แล้วมันถึงเข้ามาแล้วผัวกับเมียสิได้ห่างสิได้วางลูกน้อยนี้ไปจ่อยห่างกันในคำคืนน้อเมื่อนั้นผัวก็วันลำพึงคิดคิดกระสันล้วนแล้วพ่อสมควรตอนสายทอแก่กายมาเอิญพวกคนงานให้มาเทินเที่ยวเตินเว้าน้ำน้ำตอบแต่คำเบิ่งก่อนนะจ่าเมียว่าว่าจังไดละจานอื้อ
1: พี่น้องเอ๋ยละสีการฟันพลคือมาดนขึ้นขามลวงแสนสินห่วงเมียบ่แล้วจนใจแล้วจังไดจิตสงสารเมียทั้งที่ถิ่นลูกไว้จะทำให้ทั้งเรื่องการเท่าแก่หาคนงานเนาะแม่ครัวเนาะไปพร้อม

ตกเข้าจนสั่งพี่นกอีจูได้พาคู่ไปหากินนกคู่เอ้นกขอบินสิลาดอมจากคอนทลาลำคือกาดำสิไก่ดาวก็พงพี่หากินเนื้อโตผัดอาใส่เนื้อพิษจากนกสิยกเขาสังขีเขาสิหางคอมพอกุ้มทุกเมียของผมได้ละพรจนจากครัวนี้มันเต็มทีทั้งโตเลี้ยงลูกแดงอยู่ทั้งบ้านแล้วจะไปเขาสิต้านก็นิ้นท่าสิดีวินจริงแล้วย่าหม้อจนต้องหากินแล้วจะไปสิเบาแรงเศร้าก็เจ้าควรธรรมดาที่ที่คนไผว่ามันสิล้วนมีที่ครูดูให้เห็นแล้วแต่ซาตาเป็นดังจอกลอยอยู่ในน้ำลอยไปตามกระแสคลื่นน้ำล้มตีจะวิฟันคืนนี้จนใกล้ขันผมมาทอนบ่อได้ฟังเมียไข่ไปลูกสาวโอ้โอ้โอ้โอ้โคิดไปมาคือจังโจ้ขี้หายอาศัยฝ่ายเมียหาพ่อแจ้งมาดวง

0: สายใจก็ที่หนึ่งเขาปลาไปถ่าเราพี่น้องตามมาตามสัญญาเลื่อนไปเห็นแต่เมียโตนางเต่าเต่าสายใจโอ้โ
1: ดย
0: โดนละบอหนึ่งเขาหุ้งปลาก็ที่แล้วล่ะเนาะ
1: แล้วละหลับพี่จานเอ้ยมีแต่แฟนมู่คนถ่าพอติดออกไปเท่านั้นละเดียวนี่นะ
0: คิดคักละตัวตัดสินใจคักละตัวที่จากลูกกับผัวไปขั้นสิไปนี้ก็ตัดใจก็คักเลยให้คิดเห็นความสุขของเฮาพ่อแม่เพิ่นบ่เคยอะไรใหญ่ดีต่อเฮาซะเลยขอหยังบ่ได้เพิ่นผ้าอาศัยบ่ได้ซะแล้วขั้นสายใจสิไปอีหลีก็ให้ตัดใจไปคักให้อยู่ดันๆให้ได้เงินเดือนหลายๆเด้อ

0: ิจากควรอีผัวขอหอมจากสามทีก่อนสิหนีไก่อายก่อนนั่งสิบายบายใส่ขอเว้านั่งเย้าสู้ไม่เลิกคำเดิมอย่านอกใจผัวอยู่บ้านทุนสิตานหลักตาหรือคำเอ๋ย
1: จ
0: าน
1: จะสหาย
0: คิด
1: โตค
0: ิ
1: ดปลาไปต
0: ั
1: วหลาย
0: ลานั่งเอ๋ยเจ้าจะได้คิดดีเกินอีกเก่าเมื่อนั้นสอนจริงแล้วถึงยามหลับยามนอนนี่สวดมนต์ทุกแรงเศร้าเงินเก็บเอาเท่าแก่ให้จะไว้สิใส่ใจคิดน้ำอายครับลูกน้อยผู้คอยทาสีห้วงขาเจ้าสิได้คิดบ้าเล่นกุ้งไก่ให้รู้เล่นโบกโบกันพนันซื้อหวยถ้วยปีท่านเฮาทำดีเงินเดือนขึ้นมาขึ้นจึงใส่ใจเด้อเมียเด้อ

0: ำมาได้สุดที่หลักของอา
1: พี่จานเอ้ยพุ่มอยากไปกะหังว่าอยากไปดอกแต่พุ่มจนมันมาอะไรท่านบอกไปเงินจะซื้อเก่ากินแล้วกะพอมี
0: กระดันตู
1: ้ให้พี่จานนั้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเฮากลางกำกลางคืนกะอุ่นน้ำอุ่นน้องไว้ในเด้อ
0: หลับน้องพี่จานสิเบิ่งลูกแต่ว่าผู้ไปให้ตั้งใจดู

แล้วคุ้มอยากไปบ่อยากไปขอหน่อยแต่คุ้มจนมันมาไหลพี่ละเปลี่ยงลูกเพทางน้องเป็นบ่จีนดอกพี่เอ้ยคุ้มนินตังมันบ่จบบ่กินแล้วตั้งแต่ไปสิหยันอยากปันใดสิกัดฟันเพราะบ่มีเงินใช้เมียนี้ไปไปลาดอย่างหอดเดือนนกยังสิบห้าอาสาสู่กันต่อเห็นสมควรกันน้องตกลงสองไปกำเห็นน้ำนองพ่อปลาอย่างในใจวางไม้มุ่งโตเก่าสวยนอลุ่มพี่ลูกหน่อยก็ได้ห่างแยกกันหาคนท้องผัวเลี้ยงลูกอยู่ท่าเมียไปขาเสียวจนตกวังสวยเดียตอนอ่อนเองบ่เก่งหยังทั้งยังวังมีเงินสิได้ทิ้นมาบ้านเมียใจหันผัวใจสู้สิลองดูหนีไปเที่ยวลูกก็เดียวคันเพียงสิลองสู้จักวางเคอสิหลักของแม่อยู่น้ำพอเด้อเจ้าอย่าหายแอลพอเด้อลูกนะ

ื้อนี้จะนำพ่อเจ้าเด้อบอกถึงเขาจำแม่สิไปตัดอ้อยตอนกลับมาแม่สิเสือเสือหอยตุ๊กตามาฝากเด้อคำเอ่ยขนมไข่กี่เกี่ยมให้เตรียมพาละทั้งบ้างนะลูกหัวใหญ่ขาดอ้างมาบ่อยากทางคำนี้พ่อจิตีเจ้าเธอคำบัดคำเล่นจะแอบห้อง

ม่แต่ติดข้าวบัดหาคนเรื่องทั้งหลายที่ยังได้คิดอ่อนสอนทางอย่างนี้สองขอบเอ้ยไปหาเงินหาทองที่อยู่ของสะพายได้แม่จะไปเถอะล่ะได้เวลารถสิอูพี่จันอีกด้วยเดือนหัวปล่อยจังสิมาย้ำก็ลงให้พี่ตกวันกากก็ผูกมาให้หายืนพี่อย่าลืมได้ง่ายบังถูกซ้ายบัดมันดื้อเมียกับอากาศสืบของมาตอนยิ้มใจอ่อนจำทางพี่มาส่งมนต์ดังคว้าลูกกับตาบานนี่นางอยากไปเคลียร์สวนใกล้สิกินบักปีกหวนพวกสิจนเกิดดอกจอกลูกยังให้พอนพอถึงย้ำนอนอดออนจวนก่อนตื่นเสียเอิ่มให้พี่จัดการต้มน้ำอุ่นอุ่นหาย้ำลูกแดงหิวมือที่ได้กินบ่

0: ยามเมื่อเห็นเมียไปหัวใจน้อยใจร้อยน้ำตาบานลูกผู
1: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092 744 0900

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น

อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้กลับมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนข้ามสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เป็นจังได๋บ่ใหญ่พร่ำบ้วนพลนามาดลพอสมควรให้จำได้บ่สร้างที่เฮาพลนาสู่ฟังนั่นนะ
1: จำได้ครับ
0: จำได
1: ้ครับ
0: จำได้ตัวใด
1: ตัวเพิ่นว่าครับ
0: มันว่าหลายตัวเด้เพิ่นว่าครับใหญ่ตัวใดซะดิเด้อเนี่ย
1: โอ้ได้ตัวใดบัดนี
0: ้
1: จำได้ตัวเพิ่นว่าคนละสิบละหาขึ้นสู่เมืองสวรรค์สั่นฟ้าย้อนๆกะยุ่มเอ้ยสวมนางพร

0: อันนี้นะไม่ออกแล้วมันซื้อสร้างก็เลยแถมให้เพิ่นบ่แม่นซื้อสร้างอ
1: ันนี้มันบ่แม่นซื้อสร้างหรือคั่น
0: บ่
1: เพียงบ่บอกผมแน่คือขลับ
0: เฮาให้ฟังว่าซื้อสร้างพระนาเฮาพระนาเฮาเอาแต่ตัวสําคัญมา10ตัวเนี่ยจําได้ตัวใดสิเด้
1: อยากแล้วผมเห็นเพิ่นว่าไปซั่นก็ตั้งท่าจะจําบ่นี่ล่ะครับผมว่าแม่นสร้างเหมือนมันบ่แม่นติคั่น
0: บ่ซั่นฟ้ายันยอนนี่ว่าติ
1: ครับ
0: ผู้ใดก็อยากขอได้ซั่นฟ้ายันยอนนี่เนาะ
1: ครับ
0: อัน
1: นี้บ่แม่นซื้อสร้าง
0: บ่แม่นซื้อสร้าง
1: ผมจําได้อีกตัวนึงครับ
0: ตัวใด
1: ตัวนึงนั้นซื้อว่าสร้างแก่แก้วปัดแก่นาคนาเคนสร้างตัวนี้นะคันแม่นตกไปห้องทางได้ฝนกําลังปอกแปกปอกแปกลงแล้วตัวนี้ล่ะครับแม่นบ
0: ่มักหลายเหรียญปอกแปกปอกแปกไปเนาะมักตัวนี้แหละว่าติ
1: ครับคือบ่
0: ตัวนี้แหละมันเป็นโตสร้างที่เป็นสร้างที่มงคลหรือว่าสร้างตัวนี้มันเกิดพร้อมวันสั้นมือหรือว่ามือเดียวกันกับเฮา
1: ครับ
0: เป็นสร้างคู่บารมี
1: โดย
0: ถ้าแม่นชี้ไปกำทั้งใดฝนสิลังกันจะมาบ้านกกอกนี่คนที่ตกดีวันต่อปีนี้มันเอาไป
1: ครับ
0: แต่ว่าสร้างตัวนี้อยากได้ตัวนี้แล้ววันท้อ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยากได้สร้างเฮาก็บ่ขีนก็ว่าเฮาเกิดมาเพื่อกระทําทาน
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวนี้มันจะยางยากแค่น้อยเด้อ
1: ครับ
0: ให้พวกเจ้านี่พรรณนาความลำบากลำบนแล้วว่าพรรณนาความแห้งความแรงโป้ใส่ง่ายขึ้นให้ขอเป็นก่อนยาวสร้างเอาฟังเด้อ
1: ครับเอาจังสี่ซะ
0: เอาจังใด
1: ให้ขอกะสิขอให้ร้องกะสิร้องให้อ้อยกะสิอ้อยครับแต่ว่าผมนี่มันเฒ่าก่อหมูครับผมเสียเด็กน้อยหมูนี่เป็นผู้ขอครับ
0: โอ้ผู้นี่น้อยขอว่า
1: ครับแต่ภาพหมูน้อยนี่ขอเอาขอลาพวกเจ้า
0: ภาพไหนภาพคำผาติให้ข้ามคำพันมี2คำ
1: เด้อก็งวดมันโลด
2: เอ้าบัดนี้แม่ใหญ่สิขอสร้างให้เบิ่งภาพน้อยสิขอสร้างฟังผู้เสียงดีมาแล้วฟังผู้เสียงฉี่ไหลเบิ่งเนาะ

0: ได้บ่พระเจ้าค่ะจังซี่โอ้คันบ่ได้สิดีเอาน้ําหมูจักหน่อยเพราะว่ามาแล้วก็สิคนจักก่อน
1: มันบ่ทันได้บ่ง่ายดอกก็สิมาขอซั่นนี่หยังก็ของแลกเก่าแม่นตาแก่ไผบ่ให้ก็ต้องล้มถลําล้มคมเหงว่าติ
0: เออ
1: มันแรงคักแรงแน่มันได้เฮาบ่ใหญ่นี่มานํากันจะคน
0: โอ้หลายคนอยู่8คนแต่ว่ามาน้ําหมูก็เลยเท่าก็หมูก็อยากว่าน้ําหมูจักก่อนสิได้หรือบ่ได้ซั่นน่ะ
1: อ๋อเอาลองเบิ่งกันน่ะพ่อใหญ่เจ้าพรณาถึงความลําบากลําบนของเมืองก็ลึงเบิ่งว่านึงสร้างกําลังวีหูบ่ทันย่าง
0: โอ้เอาจังซั่นก็สิเอาจักหน่อยเนาะซั่นเนาะ

0: ังไม่ยังไม่ยัง
1: ว่าหมอหนึ่งนั้นเป็นชื่อว่าหมอแลเน่าอยู่บ้านน้องแก่อำเภอชุมแพตำบลบ้านแฮขันแม่นไปไหลแง่ปะแล่นเข้าแต่ป้าแจ้ขันแม่นไปตึกแฮ

กล้วยบ้านข้าน้อยนั้นนี่กล้วยแม่บ่มีหำบ้ากล้วยดำบ่มีขาวกันผู้สาวบ่มีทางคนจ้องมองเที่ยวแต่ไปหาปุ่นกันคน

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและ

0: เรือรั่งสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ฮัลโหลค่ะสั่งกาแฟได้ค่ะ
3: เอาจากกล้องครับ
2: สีกล้องสีไงเอาสี่กล่องแถมสบู่ได้ไหม
3: ได้ครับสบู่เอาอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
2: เอาล่ะอาบน้ำเพื่อล้างนะ
4: สบู่อาบน้ำ
2: สบู่อาบน้ำค่ะ
3: สบู่อาบน้ำนะครับครับผมได้ครับคุณกนิกาคำศรียานี่เน
2: า
3: ะได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้พรุ่งนี้รอรับสายขนส่งนะครับ
5: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ครับสั่งกาแฟหน่อยครับ
5: กาแฟเอากี่กล่องครับ
6: 4กล่องครับ
5: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นอะไรดีครับ
6: เอาเป็นน้ำมันนวดบ
5: ่น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับคุณพี
6: ่เอาแบบร้อนหรือแบบเย็นเอาสูตรเย็นครับ
5: สูตรเย็นเนาะได้เลยครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
6: เมย
5: ์คุณเมย
6: ์ครับ
5: คุณเมย์นามสกุลอะไรครับ
6: พิมเสนครับ
5: คุณเมย์พิมเสนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 103
5: 103หมู่ที
6: ่หมู่ที่11ครับ
5: หมู่11นะครับ11นะครับ
6: ครับ
5: ตำบล
6: ห้วยสะแก
5: ตำบลห้วยสะแกอำเภอ
6: เมือง
5: อำเภอเมืองจังหวัด
6: เพชรบูรณ์ครับ
5: เมืองเพชรบูรณ์เนาะคุณพี่เนาะ
6: ครับ
5: เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับ
6: ครับ
5: ครับผมฝนตกไหมพี่ที่เพชรบูรณ์ตอนนี
6: ้ก็ยังไม่ตกครับแต่คึ้มคึ้มอยู่
5: ใช่ไหมแต่ที่อีสานตอนนี้ตกหนักเลย ได้ครับได้ครับคุณพี่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
6: ครับ
5: ครับ
3: บ้านของไปก้อนคำครับ
7: ค่ะสั่งน้ำมันเขียวนะคะ
3: ครับผมเอาจากกระปุกครับ
7: เอาเป็นสูตรเย็นกับสูตรร้อนคู่กันได้ปะคะ
3: ได้ครับร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุกเน
7: าะครับ
3: ผมร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุก300บาทครับ
7: ค่ะเก็บเงินแต่ห้างค่ะ
5: ได้ครับเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มแจ้งชื่อที่อยู่คุณลูกค้าได้เลยครับ
7: ค่ะไ
4: อ้จันทา
7: จันทาจันทาค่ะ
5: ชื่อว่ายังไงก่อนครับ
7: จินตนา
5: ขอคุณจินตนานามสกุลจันทาเนาะ
7: ค่ะ
5: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผม
7: 28ค่ะ
5: 28หรือ48ครับ
7: 48ค่ะ
5: 48เนาะหมู่ที่
7: 5ตำบลศิลา
5: ตำบลศิลาอำเภอเมืองฮะ
7: บ้านเกศรโกท่าค่ะ
5: บ้านเกศบ้านศิลาโกท่าเนาะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเฮาเนาะ
7: ค่ะ
5: โอเคครับได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้นะครับ
7: ค่ะ
5: ยอด300บาทบ่มีบวกเพิ่มเดี๋ยวมื้ออื่นพี่รอรับสายขนส่งเด้อผมส่งออกให้มื้อนี้ฮอดที่มื้ออื่นครับ
7: ค่ะ
5: ขอบคุณหลายๆครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
8: นี่ลาพรครับ
9: ครับ
8: ครับผม
7: บอย
8: ครับผม
7: เอาอันนั้นนั่นยาก้อนค่ำมาให้ในเด้อจัก2ขวดเอาสนิทเย็น
5: เอานวดเย็น2กระปุกแล้วครับ
7: ค่ะ
5: อ๋อได้ครับได้ครับส่งคุณนิราพรนั่นโพสีที่อยู่เดิมนี่เน
7: า
5: ะ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อได้ครับได้ครับอย่างเดียวแหละครับ
7: อย่างเดียวตอนนี้นะมันยายมันถูกหน้าทาแล้วนะ
5: อ๋อใส่ละถึกจะของอยู่เนาะยายเนาะได้ย้อนได้ย่ออยู่เนาะ
7: เออคันแต่ว่าโตไปนะคะในเงินยายก็ซื้อกินอยู่เพราะว่ายายเป็นเบาหวานความดันแล้วก็มึนซ่าแข็งหานี
5: ่โอ้ถ้าเบาหวานความดันลูกก็แนะนำเป็นกาแฟก้อนคำละแม่เอาลองไปทานดูเนาะ
7: เออเดี๋ยวนี้ตังยังไม่มี
5: จ้าพอเมื่อไหร่ก็ค่อยสั่งครับแม
7: ่
5: ครับครับขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับแม
7: ่
5: ครับ
10: พ่อทวีครับ
5: สั่งของบ่ครับพ
11: ่ออันของพี่ก็มาส่งรับเมื่อวานนี้ผมนอนหลับกลางวันฝนตกหน่อยครับแล้วก็ว่ารับแล้ว
5: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ
11: ่อรับแล้วรับแล้วก็ว่ารับแล้ว
5: ครับพ่อขอบคุณครับ
11: แฟนคนผมนอนหลับกลางวัน
5: จ้าพ่อขอบคุณมากมากครับ
8: ครับพ่อบุญมา
12: ครับผม
5: ครับพ่อ
12: สั่งกาแฟนะครับ
5: เอาจากกล่องครับพ่อบุญมา
12: เอาสี่กล่อง
5: สี่กล่องของแถมพี่พ่อเป็นยังครับ
12: เอาสบู่อาบน้ำ
5: สบู่อาบน้ำนะพ่อเนาะส่งที่อยู่เดิมพ่อบุญมา
12: ครับผม
5: 94หมู่17นี่เนาะ
12: ครับผม
5: ใช่ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ได้พ่อเด้อ
12: ครับผม
5: ครับสุขภาพแข็งแรงครับพ่อสวัสดีครับ
12: ครับสาธุสาธุสาธุ
5: ครับขอบคุณครับพ่อ
8: พ่อหนูสันครับ
13: ครับอยากได้กาแฟจากสี่กล่อง
5: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอายังแถม
13: เขาผ้าเช็ดตัวจ้ะ
5: เอาผ้าเช็ดตัวเนาะอีพ่อเนาะ
13: ครับ
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวมืออื่นขนส่งโทรหาอีพ่อพ่ออยากฟังเพลงฟังรับก่อนไหนบ่ลูกไส้เปิดซูฟัง
13: ฟังคู่ก่อนละ
5: ฟังคู่ก่อนเนาะว่าจะเปิดเนาะพ่อเนาะ
13: ครับครับ
5: ขอบคุณครับพ่อหนูสันครับเดี๋ยวลูกส่งไฮเดอร
13: ์
5: ครับ
14: อันร้อย
5: ครับแม
14: ่อันจื้อแม่อยู่บ่แม่ขันแก้ธนคุด
5: จื้อครับแม่ครับ
14: เอาอันกาแฟ3ยานวด2เอาสูตรเด่นบ่เด้อยานวดเด
5: ้
14: อ
5: ได้ครับแม่ครับเป็น 1,000 ทวนเนาะไม่มีของแถมนะเพราะว่าแม่เอาเป็นส่วนลดเนาะ
14: เออแม่เป็นส่วนโหลดแม่บ่ได้เอาอันของแถม
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกส่งให้ครับแม่ครับพี่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
14: จ้าจ้า
5: จ้าสวัสดีจ้าแม่เดี๋ยวจะส่งให้คร
14: ับ จ
5: ้
14: า
5: จ
14: ้
5: าสวัสดีครับ
8: ครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
15: อันสั่งกาแฟนะจ้า
5: ครับผม
15: จ้าอันกล่องนึงมันมีจักสองคะ
5: กล่องนึงมี10ซองครับ
15: มี10ซอง
5: ครับผม
15: ไอ้2อันกล่องละเท่าไหร่คะ
5: หนึ่งกล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
15: เอา4กล่องค่ะ
5: ครับ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถมครับผม
15: เอาสบู่ล้างหน้าค่ะ
5: แถมสบู่หน้าเนาะสบู่ล้างหน้า
15: จ
5: ้
15: าจ้า
5: ได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้านะครับส่งคุณหยังครับ
15: เขียนคำขวาค่ะ
5: แม่เขียนนามสกุลคำขวาเนาะอีแม่เนาะ
15: จ้า
5: 111
15: บ้านเลขที่111ครับ252
5: 111ครับ252ครับหมู่ที่เท่าไหร่ครับแม
15: ่หมู่บ้านเบสโฮม
5: หมู่บ้านอะไรนะ
15: หมู่บ้านเบสโฮม
5: เบสโฮมนะครับ
15: มขอ4ค่ะ
5: เบสโฮมเด็กหรือเบส
15: ค่ะเบส
5: เด็ก
15: หมู่บ้านเบสโฮมมขอ4
8: เดทโฮมมขอสี่นะครับ
15: หมู่16ค่ะ
8: เดี๋ยวนะเดทโฮมมขอสี่หมู่16ตำบล
15: ไอ้มขอสี่บ้านเลขที่16ถนนมะลิวันค่ะ
8: หมู่16หรือบ้านเลขที่16นะหมู่16ใช่ไหม
15: จ้าหมู่16ค่ะ
8: ถนนมะลิวันนะครับ
15: จ้า
8: บ
15: ้านปิดค่ะบ้านปิดอำเภอเมืองบ้านปิด
8: ตำบลบ้านปิดนะครับ
15: จ้าอำเภอเมืองจ้า
8: อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
15: จ้า
8: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้เลยพรุ่งนี้
15: ฮอดมื้อนี้บ่ค่ะฮอดมื้อนี้บ่ค่ะ
8: มื้ออื่นครับมื้ออื่นครับอีแม่ฮอดมื้ออื่นเด้อ
15: จ้าจ้าจ้า
8: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม
15: ่โอ้ลืมบอกว่าซอย6เด้อค่ะซอย6
8: ซอย6นะแม่นะ
15: จ้าซอย6
8: ซอย6มค4ซอย6หมู่16เน
15: า
8: ะ
15: จ้า
8: โอเคครับแม่ขอบคุณมากครับ
15: จ้าจ้า
8: จ้าสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองนี่แม่อยากฟังเพลงยังบ่
15: อันฟังอันน้ำเพิ่นนั่นแหละจ้าเพลงหนังกระม้วนเบิดนั่นแหละจ้า
8: ได้ครับฟังเพลงหนังกระม้วนเบิดเนาะแม่เนาะ
15: จ้าขอบคุณค่ะ
8: ครับขอบคุณครับแม่คำพองครับ
10: จ้าแม่คำพองค่ะอยากได้กาแฟ
8: จ้าเอากี่กล่องจ้าแม่รอบนี้
10: กาแฟกับอันกระใสเส้น
8: กาแฟเอาสองกระใสเส้น
10: กาแฟสองจ้า
8: อ๋อได้ครับ
10: ขอน้ำมันนวดเย็น
8: แถมนวดเย็นนะแม่เนาะเป็น 1,000 กับ50บาทนะจ๊ะ
10: ค
8: ่
10: ะ
8: ได้ครับแม่คำพ้องสีสง่าที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
10: ที่อยู่เดิมค
8: ่
10: ะ
8: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับแม่พอดีแม่โทรมาเมื่อกี้สายมันซ้อนกันลูกเลยรับไม่ทัน
10: จ้าไม่เป็นไร
8: จ้าแม่ขอบคุณมากครับแม่สวัสดีครับ
10: จ
8: ้
10: า
8: ครับ204หมู่1เนาะบ้านเลขที่204หมู่1เนาะ
10: 204หมู่1น้องเรือนนสัง
8: โอเคครับรับทราบครับแม่ลูกชายจัดส่งให้ครับ
10: จ้ามันปวดขามากเมื่อคืนไปนอนวัดโอ้ยปวดขาดยา
8: ได้ได้แม่รีบเอาไปกินแม่เด้อเอาไปกินต่อเนื่องเด้อ
10: ถ้าอันที่ว่า2เม็ดหลังอาหาร3เวลาหรือ2เวลา
8: 2เวลาครับเช้าเย็นครับแม่ครับ
10: อ๋อเช้ากับเย็น
8: จ้า
10: ค่ะค่ะ
8: แม่ขอบคุณแม่ครับสวัสดีคร
10: ับกาแฟแม่อีก4กล่องไง
8: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
10: ผักขนหนู
8: แหมผักขนหนูบ่แม่เอาย่างเดียวมันบ่รอบนี
10: ่อันน้ำมันนวดอันน้ำมันเขียว
8: เอาน้ำ
10: มันนวดกับน้ำมันเขียว
16: หมดชื่อเขาใหญ่คอนอันชื่อยาดันใดยาโนดนะ
8: ยาโนดสุดร้อนสุดเย็นบ่ยายคอนหรือยายดอนนะ
16: เอาสุดเย็นจ้ะ
8: เอาสุดเย็นเนาะแม่ดอนวงจันทานี่เนาะ
16: จ้ะจ้ะจ้ะ
8: เอาสองกระปุกแล้วแม่
16: เอาสองกระปุกกันเลย
8: เอาเย็นทั้งหมดเนาะเอาเย็นทั้งสองใช่ไหมจ๊ะ
16: กระปุกสามร้อย
8: สามร้อย
16: กระปุกสามร้อย
8: สามร้อย
16: ใหญ่เอาเย็นเบอร์เดอร
8: ์จ้าจ้าได้ครับแม่ดอนเดี๋ยวลูกส่งให้ครับ
17: ดีครับบ้านสุนไพก้อนครับครับ
18: จ้าอยากกันทราบว่าอะไรเนี่ยอันนั้นกระใสเซ็นกล้องจะบาทจ้าก
17: ระใสเซ็นหนึ่งกล่อง450บาทครับ
18: กันกับกาแฟกล่องหนึ่งด้วย
17: กาแฟกล่องหนึ่ง350ร่วมกันเป็น800ครับ
18: ร่วมกันเป็น800คืออยากได้ของแถมจริง
17: กาแฟ2กับไซส์เซ็ตหนึ่งนี่เป็น 1,050 บาทพี่ได้ของแถม 1,000 กับ50บาทและได้ของแถม1ชิ้น
18: อยากเอามาทดลองเบิ่งซื้อดอก
17: ได้ครับเอาอย่างแถม
18: เป็น800ที่จะบ่ได้อยากได้ยาหนวดบ่ได้สิ
17: มันต้องเป็นพันขึ้นนะครับถึงได้แถมถ้า800ไม่ได้แถม
18: จะเอาเป็น 1,050 บาทที่ฉันเอาก
17: าแฟ2กล่องเส้นนึงครับแมน
18: กาแฟเส้นมีกินจังไรจ้ะ
17: กาแฟเส้นหลังอาหารเช้า2แล้ง2ครับ
18: หลังอาหารได้มั้ยบ่จ้ะ
17: หลังอาหารจ้ะแม่
18: จ้ะ
17: ที่เอาอย่างแถมหนวดสุดร้อนละเย็น
18: เอาอันนั้นมันเป็นยังไงสูตรร้อนมันดีคือมันจังไ
17: หนแค่ดีทั้งคู่แล้วครับแล้วแต่เข้ามาค่อนหรือมาเย็นครับ
18: จะเอาอันสูตรเย็นซะจ้ะ
17: สูตรเย็นนะพี่เนาะได้ครับก็ซื้อที่ยูคุณพี่นะครับส่งคุณพี่เองครับ
18: นั่นแม่แดงขามยู
17: แม่แดงนามสกุลขามยู
18: ขาม
17: ผานบ่ครับ
18: จ้า
17: ขอพึงสละอาน้อหนูนี่เนาะ
18: ขอไข
17: ่ฮะขามบ่
18: ขานขอไข่สระอานอหนู
17: อ๋อขานอยู่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
18: 91หมู่13
17: 91หมู่13ตำบลอะไรครับแม่
18: ต ำบลท่าสงคลอำเภอเมืองมหาสารคามจ้ะ
17: ท่าสงคลอำเมืองสารคามเนาะ
18: จ้ะ
17: ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
18: จ้าจ้าจ้า
17: ได้ครับแม่เดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้พรุ่งนี้รอรับสายขนส่งนะแม่นะ
18: จ้าจ้า
17: จ้าแม่สวัสดีจ้า
19: ครับผม
20: หอดมาเด้อของลูก
17: ได้แล้วเน
20: า
17: ะคุณแม่
20: แต่ว่าคือบ่มีอันนี้ละลูก
17: อันไหนแม
20: ่คือบ่มีลูก
17: โอ้ใช่แล้ว
20: คือบ่มีลูก
17: เขาลืมเนาะรอบหน้ารอบหน้าเนาะอีแม่เนาะ
20: แม่เหรอนะจ้าแม่โทรไปบอกกันหน้าว่า
17: โอ้ได้ๆเดี๋ยวลูกนะรอบหน้าสิบอกเขา
20: ใช่ว่างั้นล่ะบ่าย2นี่ล่ะครับคุณสม
17: จ้าแม่ขอบคุณแล้วครับ
20: ขอบคุณค่ะ
17: ครับครับสวัสดีครับ
20: จ้า
17: ครับแม่
20: ยาตา3กระปุกจ้า
17: เอาบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 บาทไม่เอาอะไรแถม
20: กาแฟ1กล่องแถม
17: เป็นกาแฟ1กล่องนะแม่เนาะ
20: จ้า
17: ได้เลยเดี๋ยวลูกใส่จะส่งให้แม
20: ่ของเมื่อวานฮอดพอดี
17: ฮอดพอดีบ่แม่
20: จ้า
17: ก็เลยสั่งสุดใหม่ไปเลยนะแม่เนาะ
20: จ้า
17: จ้าได้ครับเดี๋ยวลูกใส่จะส่งให้ครับ
20: จ้า
17: จ้าโอเคครับแม่
20: ใครคนบอยเดบิว
17: บ่าวบอยครับบ่าวบอยครับ
20: เออลูกเที่ยวคนหล่ออย่าลืมแม่จะสั่งยานวดอย่างร้อน2ขวด
17: 2กระปุกเหมือนเดิมนะครับ
20: จ้า
17: แม่ถนอมสุภาสรที่อยู่เดิมเนาะแม่เน
20: าะอยู่ตั้งแต่วันนี้แม่นอนจำศีลอยู่ที่วัดเมื่อไหร่จะถึง
17: ส่งวันพรุ่งนี้ถึงแม่มันมะรืนครับวันนี้ไม่ทันรอบขนส่งแล้วครับ
20: พอดีแม่จะออกจากวัดเพราะว่าไปเข้าพรรษาจำศีล
17: จ้าส่งวันพรุ่งนี้ถึงแม่วันมะรืนนะครับ
20: ขอให้โชคดีขายดีๆนะครับ
17: เช่นกันนะครับแม่
20: และคนหล่อนะคนหล่อนะถ้าโตมาแล้วให้เป็นทหารนะลูก
17: ครับผม
20: เป็นในหล่อน
21: ใช่ครับ
17: คร
18: ับ
17: ผม
18: แม่จะถามว่าขันยาตา
17: จ้าก
18: ล่องนึงกับกาแฟมันจิตเป็นเงินทอน

0: ได้ของแถมกัน
1: ครับอันยาตาบ
0: ่ครับครับยาตากาแฟ2บ่ยาตา1นี่เป็น 1,250 บาทนี่ของแถมอีแม่ก็เลือกได้สิเอาแก้วกาแฟสิเอาสบู่เอาน้ำมันเขียวเอาน้ำมันนวดเอาเสื้อเอาผ้าถุงผ้าขนหนูจังซี่ครับ
1: เอาน้ำมันนวดซะลูก
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับแม่หรือจะเอาเป็นน้ำมันเขียวแบบดม
1: สูตรเย็นลูกเอาสูตรเย็น
0: สูตรเย็นเนาะส่งคุณแม่ยังครับ
1: อันแม่เคยสั่งแค่หนึ่งแต่โดดลอยน้ำกุ้งนั่งแต่ว่า
0: จ้าแม่ข้อมูลมาอีกรอบหนึ่งเนาะส่งคุณแม่ยังจ้า
1: จ้าอันแม่ท้องใสปัญญาเรียบ
0: แม่ท้องใสปัญญาเรียบบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
1: บ้านเลขที่3หมู่7
0: 3หมู่7ตำบล
1: บัวใหญ
0: ่อำเภอ
1: น้ำพอง
0: จังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: เบอร์โทรกับติดต่อคุณแม่เบอร์นี้นะครับเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เพราะว่าน้องกุ้งนั่งเพิ่นนั่งจัดอยู่ขอนแก่นผมก็เลยบ่มีข้อมูลอีแม่อยู่ซิแต่ว่าเพิ่นลิงสัญญาณจริงๆนะครับแม่คนละจังหวัด
1: ก็ไอ้บอย
0: จ้า
1: แม่ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: พี่แม่อยากฟังเพลงหยังครับลูกไส้สิเปิดสู่ฟัง
1: แม่ติดตามหาสายแน่นดอก
0: เออตามหาสายแน่นยังบ่ทันพ่ออยู่ติได้ครับได้ลูกเบิดให้เดี๋ยวนี้เลย
1: จ้ามื้อใดสิฮอดแม่ล่ะนี
0: ่มื้ออื่นครับอีแม่รอรับคนสายคนส่งเลยมื้ออื่นนะครับนะ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณ
2: อันจ้าอันแม่นเดี๋ยวปั๊บแม่เบาบอยป่ะจ๊ะ
0: เบาบอยครับ
2: โอ้เบาบอยครับ
3: สั่งยาแน่ยาบำรุงสายตานะ
0: จ้ายายบำรุงสายตากระปุกละ650บาทเอากี่กระปุกครับ
3: กระปุกหนึ่ง
0: บำรุงสายตากระปุก
3: แล้วก็แก้เบาหวานได้อันกาแฟนะบ
0: ่ครับกาแฟยาย
3: กล่องกล่องเท่าไหร
0: ่กล่องเดียว350จ้า2กล่อง600 4กล่อง 1,000
3: รวมเป็นเท่าไหร
0: ่ยายเอากี่กล่องจ้า
3: 2
0: เอา2กล่องก็เป็น 1,250 บาท
3: จ้าย
0: ายเอาอะไรแถมจ๊ะมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียว
3: เอ็นดอนอ่ะโอ้น้ำมันเขียว
1: เอาน้ำมันเขียวเยียนห
0: ดเดี๋ยวเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
2: คุณแม่เทพอุทัยโซ่
0: แม่เทพอุทัยนามสกุลวงกระโซ่นะครับ
2: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 292หมู่4
0: 292หมู่4ตำบลครับแม
2: ่ตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
0: ครับตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงมุกดาหารนะครับ
2: จ้า
0: เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
2: า
0: ะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้พรุ่งนี้ถึงคุณแม่วันมะรืนนะครับวันนี้ไม่ทันรอบผลส่งนะ
2: จ้าโอ้จ้าแล้วคุณแขนขอเสื้อได้ไหมอ่ะ
0: ถ้าเอาเป็นน้ำมันเขียวแล้วก็จะไม่ได้เสื้อจ้ะถ้าเอาเป็นเสื้อก็จะไม่ได้เป็นน้ำมันเขียวเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
2: เอาน้ำมันเขียว
0: จ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาเสื้อเนาะ
2: จ้า
0: จ้าโอเคครับ
4: แม่บุษดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แม่ได้รับแล้วหรือ
0: ยี่แม่ได้รับของแล้วเนาะ
1: จ้า
0: โอ้ครบถ้วนกระบวนกว้างตัว
1: รับแรงว่านนี่ค่ะ
0: ครับอีแม่ขอบคุณที่โทรมาแจ้งเด้
1: อจ้า
0: ขอบคุณ
1: น้ำมันหนวดแม่
0: ประสูติได้เลยครับแม่
1: เอาเจอเอาตอนชีเอาอย่างก่อเอาชิคอ่อน
0: ชิคอ่อนแต่กระปุกครับ
1: โอ้ยหลายก็ฟังมาคนละยิน
0: ชิคอ่อน
1: ที่ไหนก่อ
0: ชิคอ่อนเอาแต่กระปุกครับแม
1: ่สอง
0: จุดร้อนสองกระปุก300บาทเน
1: า
0: ะแม่ใบถึงวงที่อยู่เดิมเน
1: าะ
0: จ้าเอาเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่ใบเด้อ
1: ว่าอันกาแฟยังอยู่
0: ครับแม่ครับได้แค่สั่งได้แม่เด้อ
1: ว่า
0: ขอบคุณคุณแม่ครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: ว่าสวัสดีจ้า
0: จ้า
4: แม่ขมวน
5: จ้า
0: จ้าแม
5: ่รับแล้วเด้อ
0: ได้แล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เน
5: า
0: ะ
5: มาโพสต์แค่ขอถามแม่ยาน้ำตาลนี่ก็กินน้ำตาลกันก็ได้อยู่บอกว่าใช้เสียน
0: มาได้ก่อนครับกินน้ำกันได้เลยครับแม
5: ่ก็
0: จ้ากินด้วยกันได้เลยนะแม่นะ
5: ก็กินน้ำกันได้อยู่โมบินยาก็ได้มีความรู้ความผิดว่า
0: ผมมีความผิดยังครับมีแต่ความรอความสวยความแข็งแห้ง
5: จ้าจ้า
0: ครับครับแม่สวัสดีครับ
4: ครับแม่ปาน
0: สวัสดีครับ

0: บอย
1: ครับแม่
0: แม่สั่งกระใสเส้นจัก2กล่องแน
1: ่กระใสเส้น2เอายังอีกนําบ่แม
0: ่กาแฟกล่องนึง
1: กาแฟ1บ่แม่
0: เป็นเท่าไหร่จ้ะ
1: เป็น 1,250 ครับพี่แม่เอายังแถม
0: 1,250 สิ
1: จ้าพี่แม่เอายังแถม
0: 1,200 สิซื้อบ่ได้สิบ่แม่นสิ
1: 1,200 มันสิบ่ได้ของแถมเด้ เอา 1,200 ถ้วน
0: มันหมดมันหมดปุ๊กนึงใส่บ่
1: อ๋อแถมเป็นน้ำมันนวดก็เป็น 1,250 เนาะเอาสูตรร้อนหรือเย็นครับ
0: สูตรร้อน
1: สูตรร้อนนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: โอ้สูตรร้อนเหลืออยู่เอาสูตรเย็นไปได้สูตรเย็น
1: เน่สูตรเย็นนะแม่เนาะได้ครับแม่ปานเป็น 1,250 ด้วยแม่เด้อ
0: ครับ
1: จ้า
2: ฮัลโหลน้องบอยป่ะจ้า
1: บอยครับแม่
2: อันแม่ไข่จิ๊บสั่งยาตายนะลูก
1: ยาตาจักกระปุกจ้า
2: จักกระปุกเราเคยตั้งกระปุกอะไร
1: หนึ่งกระปุก650บาทจ้าแม่สองกระปุกอะไรก็แม
2: ่โปรโมชั่นบอ
1: มีโปรโมชั่นสามกระปุกขั้นแปดได้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือถ้าเอาสองกระปุกขั้นสองบ่เอาของแถมก็ได้ครับได้ลดราคา
2: สองกระปุกขั้นสองสองกระปุกแถมยัง
1: บ่ได้แถมถ้าแถมต้องเป็น1,300เต็มครับแม่ครับถ้าเราเอารถเราจะไม่ได้แถม
2: สามกระปุกไม่ค่อยได้นั่นเอง
1: สามกระปุกได้วิทยุได้กาแฟฟรีได้การน้ำร้อนหรือได้ผ้าห่มแล้วแต่เขาสิเลือกครับแม่ได้รถพร้อมได้แถมพร้อมถ้าสามกระปุก
2: เอาจังไหน
3: พันสี่สอง
2: สามหกสิบแปด
1: จ้าแม่เอาจากกระปุกจ้า
2: เอาจากกระปุกแม่เอาสามจ้าสามปุก
1: สามกระปุกขั้นแปดของแถมเอาเป็นยังครับแม่
2: ปลาล้ำห้อน
1: ค่าน้ำร้อนไฟฟ้านะแม่เน
2: าะจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดตรงให้เด้อเดี๋ยว
3: ย่าง
2: เดีย
1: วครับผมแม่ไพจิตไหมครับมีที่อยู่เดิมเน
2: า
1: ะ
2: จ้าไพจิตไหมครับมีที่ตรงเดิม
1: จ้าโอเคครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
2: จ้าจ้า
4: ครับสวัสดีครับได้เลยนะสินค้า
1: จ้าแม่ได้แล้วเนาะ
4: จ้าสีม่วงแรง
1: จ้าแม่ขอบคุณแม่มากที่โทรมาแจ้งนะครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับแม่
4: ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะบอยบอลูก
1: ครับแม
5: ่แม่ได้รับกระเด้งยาหน่อย
1: ได้แม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับที่โทรมาแจ้ง
5: จ้าจ้าจ้าจ้าโอ้บอกผมที่ว่าโอ้ยหลับบอลูกไปครบเรียบร้อยลูกจ้า
1: สุขภาพแข็งแรงครับ
5: ครับครับแค่นี้เหรอลูก
6: ครับสวัสดีค่ะสั่งกาแฟหน่อยค่ะสองกล่องจ้ะ
1: สองกล่อง600บาทอย่างเดียวเหรอครับแม
6: ่อย่างเดียวจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะแม่สมอินโกพลเนาะ
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
6: เดิมค่ะ
1: ครับสวัสดี
6: ค่ะได้รับวันไหนคะ
1: พรุ่งนี้รอรับสายขนส่งนะครับเรนูนครทำงานเร็ว
6: โอเคจ้า
1: สวัสดี
6: จ
1: ้
6: า
4: ฮัลโหลแม่กาแฟกันก้อนคำจ้ะ
1: กาแฟก้อนคำครับแม่
4: อ่ามีโปรในใจหรือ
1: เป็นโปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ครับแ
4: ม่อ๋อ
7: ได้เสียโยนนั้นคร
4: ับ อ่ะ4กล่อง 1,000
1: คือกล่อง 1,000 ของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดน้ำมันเขียวเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูให้เลือกได
4: ้อ่ะน้ำมันนวดจ้ะ
1: สูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
4: เย็นจ้ะ
1: นวดเย็นเนาะแม่สมพอวงไหนกดเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
4: จ้า
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวแถมเป็นนวดเย็นนะแม่นะ
4: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
8: แม่สมัยครับ
1: สวัสดีครับแม่สมัยครับ
9: รู้แล้วแม่อยากได้ยานะลูก
1: ครับแม่อยากได้ไหนแน
9: ่กระใสซิน
1: เอาจาก
9: กระปุกกระปุกหนึ่งกับกาแฟสอง
1: ครับเป็น1,050บาทของแถมแม่เอาเป็นนี่ยังครับรอบนี้
9: เอาเอ่ยาเขียวบ่
1: น้ำมันเขียวนะแม่เนาะลองมึงเนาะ
9: เขียวได้ค่าตั้งนู้เขียว
1: จ้าได้ครับแม่สมัยคดีที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
9: เดิม
1: ว
9: ิทยุก่อนโอ้ตายว่าได้ฟังสามมือแล้วใจสิขาดกัน
1: โอ้ยสั่งว่าเปิดมาฟังทำไมแม่มวนเงียวๆอยู่นี่
9: ว่ามีเงินแล้วเดี๋ยวนี้มันเงินเสียสั่งเนี่ย
1: จ้าแม
9: ่โอ้ยอย่าดื้อยาเดี๋ยวนี้มันไม่มีผู้หาให้ล่ะเอ้ยมีแต่แม่ผู้เดียว
1: จ้าแม่เอาเดี๋ยวลูกชายเฝ้าจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ

0: ี่ยสุขภาพแข็งแรงเด้อ
1: สาธุให้สมพรปากจ้ะเดี๋ยวนี้แม่ก็คิดขึ้นหลายเติบเพิ่นแม่เว้าจักหน่อยแ
0: ม่ได้ครับ
1: เออแม่ดีขึ้นหลายเติบเด้อแม่ติดเตียงอยู่น่ะ
0: จ้าแม่โอ้คอยไปมาเนาะแม่เนาะคอยไปได้มาได้เนาะแม่เนาะ
1: ลูกมาขาดเซตี้บ้านขาดกาแฟ
0: จ้าอีแม่กินต่อเด้อมันค่อยสีนั่นเด้อกินต่อเนื่องเด้อ
1: มีสิแล้วลูกเงินเดือนเงินผู้เฒ่าออกก็ได้เอา
0: จ้าแม่จ้าได้ครับได้เอาจังได๋ลูกใส่จัดตรงให้นะครับลูกขออนุญาตรับสายก่อนนะ
1: ดีดีดีดี
0: จ้าแม่เอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อสายสอนมา2สายแหละ
1: ไอ้ว่าแม่มดขออยากว่าดอกมันดีขึ้นก็มีจัดจัดขึ้นครับ
0: จ้าแม่โอเคครับขอบคุณครับแม่สมัยครับ
1: โชคให้มันด้วยลูกเอ้ยใครดี
0: ๆจ้าแม่ก็คือกันเด้อ
1: ครับถูกแม่ตวงแม่เศร้าน้ำยาตูดีเนี่ย
0: จ้าแม่
1: แต่ของบุตรตวงน้ำชัดลายแดงแม่กระตินหัวกดหัวกดเศร้า
0: เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อสายสอนเขาสองเจียแล้วลูกขออนุญาตรับสายเพิ่นกันเด
2: ้อ
0: ครับผม
2: แม่สั่งกาแฟชุดนึงแม่
0: ที่กล้องบ่แม
2: ่จ้า
0: พี่แมวยังแถมครับหนวดเย็นคือเก่าบ่
2: เอาอันคือเก่านั่นล่ะจะมาให้หลวงปู่
0: จ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับครับผมขอบคุณค่ะแม
3: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน